ังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

0: นับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ากใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมารายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน Thailand's Most Admired Brand 2026ด้วยผลสำรวจจาก Brand Age ต่อเนื่องเป็นปีที่13และปีนี้เราได้รับรางวัลพิเศษ Top Digital Brand Award สำหรับผู้ที่ใช้ดิจิทัลในการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
2: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ connectivity เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครัวเรือนครับ
1: True Online เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ

มาแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่3นะครับเดือนกันยายน2569นะฮะกับที่นี่เลย BP Radio นะครับได้ยินเสียงสปอร์ตจาก True Detect นะครับจากยำปูม้า7ยอดนะครับแล้วก็จากร้านข้าวต้ม1บาทเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยได้เวลามาฟังเพลงด้วยกันในช่วงเวลาบ่ายนี้ครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรเน็ตดีๆเลือกซิมจาก True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของร้านอาหารอร่อยๆที่เชียงใหม่นะอย่าลืมร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่เป็นนัวไปแซ่บกว่านั้นทุกวันนะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวด้วยเนี่ยนะเจ๊ยาวจะเป็นเมนูอาหารหลากหลายเลยนะครับเมนูปลาเมนูหมูหมึกกุ้งเมนูหมูกรอบโอ้โหหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟมาทุกวันที่ร้านเจ๊ยาวทั้ง2สาขานะครับสาขาแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาบิ๊กซีลาบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ในโครงการเชียงใหม่วิสิตพาร์คนะฮะแวะไปใช้บริการกันได้เลยนะครับสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อดีเจวินได้นะครับ0840456862นะครับจะเป็นธุรกิจอะไรใดก็ตามแต่นะครับที่มีงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่หรืออยู่ทางภาคกลางนะฮะอยู่ทางภาคตะวันออกระยองชลบุรีตราดอยู่กรุงเทพนะแล้วมีอยู่ทางภาคใต้อยู่ทางอีสานเพราะว่าเรามีแฟนรายการทั่วประเทศไทยอยู่แล้วแต่ที่เราฟังออนไลน์กันอยู่นะทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับมันก็ทักทายก็ได้นะครับมาเซย์ไฮกันดีกว่าวันนี้มีใครทักทายดีเจมาแล้วนะจ๊ะในช่วงเวลานี้นะครับวิมลทิพย์บุญเลิศสวัสดีค่ะน้องใหม่รายงานตัวขอเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำหน่อยวิมลทิพย์บุญเลิศเหรอจ๊ะอยู่อำเภอพนัสนิคมนะครับทักทายเข้ามานะจ๊ะทักทายมันเลยนะมาอ่านข้อความมันดีกว่ามีใครมาถึงแล้วนะฮะพี่ออสพรมมินนะฮะขอเพลงครับเพลงอะไรครับพี่ออสนะฮะเมื่อกี้เห็นทักมาในเฟซบุ๊กนะฮะนะครับอยู่หัวหินนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูข้อความก่อนนะมีใครทักทายบ้างนะฮะเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังอีกรอบนะคุณผู้ฟังที่ฟังทางแอป BP Radio ในส่วนของในแอปมือถือนะครับในออนไลน์นะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นนะครับประมาณสักหลัง6โมงเย็นดิจิวินจะรีเซ็ตระบบนิดนึงนะสัญญามันจะตัดไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเพิ่มจำนวนคนฟังนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคนฟังจะแน่นมากเลยช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัญญามันจะอาจจะมีสะดุดไงถ้าหากว่าคนฟังเยอะๆเนี่ยไอช่องสัญญามันไม่พอปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสะดุดนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจบรายการก่อนสัก6โมงเย็นกว่าๆจะรีเซ็ตระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หน่อยมันจะทำให้สัญญาณเสียงดับไปแวบนึงประมาณสัก 3-4-5 นาทีนะครับแล้วก็มันจะกลับมาเพราะนั้นใครๆฟังอยู่แล้วสักพักมันดับไปก็อย่าตกใจแล้วกันนะก็กดมาฟังใหม่หลังจากที่สัญญาณมาแล้วเพื่อจะได้เพิ่มความเสถียรเนาะในการฟังในแอปทางออนไลน์ให้มันได้ปริมาณเยอะๆขึ้นนะให้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะฮะแต่ทั้งนั้นนะครับใครที่ฟังทางแอปหลักไม่ได้นะครับไปที่แอปวิทยุออนไลน์นะครับพิมพ์คำว่า BP ในแอปนะครับมันจะขึ้น BP มา2ช่องนะมี BP Radio BP Spring 90ช่องที่1นะครับกับ BP 2กดฟังช่อง BP 2ได้จะได้กระจายกันไปในแอปในช่องที่2นะครับเสียงเดียวกันเลยนะครับแต่เรากระจายไปในช่องที่2ด้วยจะได้เพิ่มจำนวนคนฟังที่กว้างขึ้นนะครับเนาะอันนี้แจ้งให้ทราบนะเพราะว่าตอนนี้ดูในIP นี่ขึ้นมาเต็มทีเดียวนะไอ้ที่ช่อง1นะฮะเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปนะฮะเดี๋ยวหลัง6วงจะรีเซ็ตระบบนะให้มันกว้างขึ้นนะให้มันเยอะขึ้นนะเนาะนะครับมาทักทายทางแชทกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับทักทายข้อความมากันเพียบทีเดียวนะฮะพี่เปาบอกว่าสวัสดีครับรายงานตัวขอเพลงเสนอหน้าวิจิตรชนนะครับกับเพลงวันที่ไม่มีจริงอีโบลานะครับตั้งแต่ไปรู้ความหมายของเพลงนี้มาก็มองเพลงและฟังเพลงนี้ไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับดีเจใน MV มันอาจจะบ่งบอกถึงคู่รักความรักแหละฮะแต่พอได้รู้ความจริงว่าเพลงนี้มันบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่เอาไปไว้ที่บ้านกำพร้าแล้วก็เด็กก็ภาวนาให้พ่อแม่มารับเขาแต่ภาวนาให้มันกลับมานะให้ทุกอย่างกลับมานะแต่ก็ไม่มีความเป็นจริงประมาณนี้โอ้นะฮะจริงเหรอดิเจไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอแล้วไม่ได้อันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะพี่เปานี่ชื่นชอบเพลงที่มีความหมาย นะครับสักครู่ก็แล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ต้นคุงบาลปูนนะครับทักทายวันพระสวัสดีสีสดใสครับไม่ใช่สีแสดละฮะพี่ต้นคุงเป็นยองป่ะ นะคนยองเขาบอกว่าวันนี้เป็นสีแสดนะถ้าวันอังคารก็สีจมอ่อนนะฮะขอเพลงแสงสุดท้ายนะครับบริสแลมนะครับดีเจนะครับทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็เซฮายไปยังพี่ลูกเพชรด้วยกันละกันนะฮะลูกเพชรมายังจองเพลงครับมายังครับพี่ลูกเพชรทำมาแล้วช่วยบอกด้วยนะฮะจะได้ทราบว่ามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
สวัสดีพี่อู่บางใหญ่นะฮะขอเพลงดีเกินไปของสมัยบัฟฟาโล่แล้วกันนะครับอากาศร้อนละอุครับ34องศาเด้อนะฮะร้อนขนาดนั้นเลยนะฮะบางใหญ่นะฮะพี่หอสุพรรณสุราษฎร์เซฮายครับดีเจวินิจทานวันนี้ขอเพลงทักและตะโกทุ่งนะฮะเพลงเกินพอครับดีเจกพอเกินพอนะครับสวัสดีพี่รับเหมาด้วยกันละกันนะครับขอเพลงหล่นหายระหว่างทางในเวอร์ชันแสดงสดกันละกันครับหล่นหายระหว่างทางเนาะสวัสดีพี่ออสนะคะขอเพลงได้นะครับเพลงอะไรพี่ออสส่งมาสิเห็นทักทายมาเมื่อกี้แล้วนะฮะพี่ออสนะเห็นแอดไลน์เข้ามาใหม่นะครับพี่เฟิร์สชลบุรีทักทายด้วยกันฮะอย่าน่ารักของมอสด้วยกันละกันครับพี่ทองบาวว่าทักทายครับดีเจวันนี้ขอเพลงตะเกียงกับตะวันนะฮะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยพี่ทองบาพี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงทางใครทางมันของแมวจิรศักดิ์เข้ามาด้วยนะครับพี่ปิยาเอสศรีราชาโฮเทลสวัสดีครับทักทายจากศรีราชาชลบุรีเช่นเคยครับโซนนี้ยังไม่เจอทหารอเมริกันนะครับดีเจน่าจะลงพัทยาหมดแล้วอ๋อเหรอฮะขอเพลงความรู้สึกของคนหมดใจของชีดด้วยเขาอาจจะไปอยู่ที่พัทยาพี่อยู่โซนนั้นซะมากกว่าเห็นแชร์ในโซเชียลกันเยอะเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนใน Facebook หลายๆเพจก็มีการแชร์กันปัดเท่าแต่ละคนนะฮะแต่งตัวกันสุดสุดเดียวทีเดียวรอรับลูกค้ากันอุ้ยรอรับลูกค้านะฮะพี่โอขอเพลงรักคนไทยของพี่เสือนะฮะรักคนไทยชูชาติไทยทำนุทำลุงให้ลุงเรืองสมเป็นเมืองของไทยเพลงอะไรนะเพลงนี้นานมากทักทายอเมช่วงบ่ายกันแล้วกันขอเพลงประจำตัวจ้ะนะนาฬิกาสายเหมือนเดิมโบกี้เลออนนะฮะแล้วก็โจอี้ด้วยนะครับพี่ท็อปซูเปอร์สยามทักทายนะครับนครปฐมรายงานตัวครับยังขับรถอยู่นะฮะเหมือนเดิมต้นทางเป็นกำแพงเพชรปลายทางเป็นปลวกแดงระยองครับขอเพลงตีหน้าเศร้าแล้วของเพชรเดินทางกันไปนะฮะจากกลางตอนบนเหนือตอนล่างนะฮะสู่ปลายทางนะครับระยองภาคตะวันออกนะฮะเดินทางกันไปฟังเพลงไปครับพี่แสวงชัยขอเพลงลาก่อนความรักของต้อมเรนโบว์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่แดงรัตนาจากแม่ออนเชียงใหม่ทักทายด้วยกันละกันในช่วงบ่ายนี้นะครับพี่ต้าธีรพัชจากบ้านจากป่าซางนะครับลำพูนนะขอเพลงช้างสิงห์ลีโอดีเจครับถ้าเป็นช้างสิงห์ลีโอต้องไปที่ไหนครับไปร้านของชาวข้างบ้านครับนะบ้านบนครับบ้านลุ่มครับพี่สน S99 ถ่ายภาพมันจากศูนย์ราชการเชียงใหม่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดครับดีเจเมื่อกี้คารวากินเลยนะกินอะไรนะกินเมนูอร่อยเมื่อคืนทำขนมจีนมาเลี้ยงนะครับที่ออฟฟิศไปละนะฮะขนมจีนน้ำแกงเขียวหวานนะฮะสวัสดีครับพี่ณโต้เจวายนะสวัสดีครับขอหอมปอยทุกเพลงเลยครับดีเลยพี่หอมปอยดีที่สุดนะครับเพราะว่าขอมาเยอะมากลุงแป๊ะภูดินแม่แตงทักทายตอนบ่ายครับดีเจขอเพลงของเจแอนหน่อยฮะขับรถอยู่ใช่ไหมนะครับวันนี้มาอยู่เวียนที่อำเภอแม่แตงครับบำบัดทุกบำรุงสุขนะฮะใช้บริการประชาชนให้บริการประชาชนนะฮะลุงแป๊ะพินัทพงษ์องครักษ์นครนายกสวัสดีครับรายงานตัวครับขอเพลงขอพูดคำลาครับต้นฉบับนะฮะเหมือนเดิมครับส่งของวนไปนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้เลยกันเพลงใครนะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีด้วยกันละกันครับทักทายช่วงบ่ายขอเพลงกับความรักกับนักบินอวกาศเพลงนี้หลอนมากเลยพี่นะพี่ลูกเพชรบอกว่ามาแล้วครับดีเจมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับก็มาทักทายกันได้นะฮะนี่ครับพี่อ้วนรามสูรจากสามล้านเชียงใหม่รายงานตัวครับพี่อ้วนใส่กรอกรามสูรนะครับแล้วก็พี่ต้นคงบารุบอกว่าไม่ใช่ครับปู่เป็นคนจีนครับอ๋อนึกว่าเป็นคนยองฮะไม่ใช่คุณยองเนาะบอดี้ปิ่นคุณยองนะครับสวัสดีพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันนะฮะทักทายช่วงบ่ายนะครับแล้วก็พี่แบงค์ไหลโอรสนะทักทายเซฮายครับพี่วินแบงค์ไหลโอรสรายงานตัวขอเพลงหน่อยครับมึงกับกูนะฮะของปอนนิพนธ์นะครับแบงค์ไหลโอรสแล้วก็พี่สนิทชมโพซิ่งร้อนมากครับที่ราชบุรีนะครับร้อนมากๆก็ฟังเพลงให้เย็นๆสบายใจพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงนี่คนยอง 100% ทักทายวันพฤหัสบดี400ครับนะวันนี้ครบรอบวันเกิดโดราเอมอนครับดีเจอยากขอเพลงการ์ตูนโดราเอมอนหน่อยช่างเบิร์ดสันหลวงนะครับ3กันยายนนะฮะเขาไม่เรียกโดราเอมอนนะเขาเรียกโดราเอมอนคือช่างเบิร์ดเขาเป็นยองเนาะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่อินดี้ยองอินดี้นะฮะเขาจะชอบเรียกอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาสีจุ้มออนเงี้ยนะฮะโดราเอมอนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนทั่วไปเขาไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่นะฮะพี่เต๋อโนวาวันนี้มีแต่เธอครับศักดาพันธสีมาทันไหมครับดีเจเดี๋ยวรอก่อนนะพี่เนิร์ดอยู่กันยาวๆเลยนะพี่โอนะครับรับฝรั่งรับบางพัทยาใช่พี่รับให้หมดทุกชนชาติทุกสัญชาติครับชัยภูมิแดดแรงมากครับ
จากพี่ป๊อดนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับร้อนๆก็เปิดเพลงเย็นๆให้สบายใจนะพี่นะนะครับทักทายพี่นก212519นะฮะแล้วก็พี่เบสจัดให้ทักทายด้วยกันละกันบ่ายนี้ขอเพลงรังเกียจไปแล้วของวิทย์ไฮเปอร์ด้วยละกันนะครับทักทายเข้ามานะฮะพี่ตัวเล็กจากห้างเซ็นลำปางสวัสดีวันพฤหัสบดีสีส้มนะฮะอากาศสดใสไร้ฝนครับดีเจวันนี้อากาศแจ่มใสดีนะนะครับในแคปแล้วก็ลุงแป๊ะกำลังขับรถอยู่บอกว่าดีเจครับตอนนี้ทางเข้าบ้านลุงแป๊ะภูดินที่แม่แตงมีฝนตกลงมาเฉยเลยเอแปลกดีมาจากไหนทั้งนั้นจะเป็นภูเขาเยอะหน่อยอาจจะเป็นดอยบนเขาหน่อยนะฮะขอเพลงใจรักของสุชาติชวังกุลสักเพลงละกันพี่ปอดอยากฟังเดี๋ยวรอก่อนเด้อพี่สุรัตน์จากบางแสนแดดดีจ้าวันนี้ดีเจวินแดดดีแดดงามร้อนจัดนะพี่เนาะ นะครับแล้วก็มีวันนี้ขอเพลงกลางมหาสมุทรของเล็กรัชเมศกันละกันครับพี่ตัวเล็กจากลำปางห้างชัดอยากฟังนะฮะโอ้โหวันนี้แบบนี่ขนาดดีเจวินเป็นคนพูดรัวนะรัวยังขนาดนี้นะถ้าพูดช้าจะขนาดไหนนะฮะนะข้อความทักมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันนี่เข้ามากันหลากหลายข้อความทีเดียวนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่นะในช่วงเวลาของสตริงยุค90ยุคกลางนะครับเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังละกันครับเราจะเริ่มด้วยเพลงไทยก่อนดีตอนนี้ตาลายหมดแล้วนะจะเริ่มด้วยเพลงไทยก่อนตอนนี้นะนะฮะอ่ะมาเอาเป็นว่าเอาเพลงที่อยู่ใกล้มือดีเจกันละกันใกล้มือดีเจกันเนาะนะจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับวันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะหาข่าวมาคุยกันวันนี้จะให้เล่าเรื่องอะไรฮะอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรเรื่องแตงโมนะแตงโมยังเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันอยู่ยังเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ทุกๆสื่อเนาะกำลังให้ความสนใจถึงประเด็นนี้แตงโมกระติกลุงแปะลุงแปะลุงแปะอาแปะอะไรนะอาแปะแซนนะอาแปะแซนนะฮะแปะแซนว่ะนี่ครับมาฟังเพลงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับนะในยุคของสตริงกลางๆนะครับคุณผู้ฟังถ้าพูดแบบตาแชมป์จะขนาดไหนติดอ่างนะพี่นกอยากฟังมากกว่ารักด้วยมาทักทายกันช่วงเวลาบ่ายนี้มาตีหน้าเศร้าเล่าความเพชรครับคุณผู้ฟังพี่สนว่าข้อความเข้าดัวลบแทบไม่ทันมาเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับบ่ายสองพอดีตอนนี้คุณผู้ฟังครับตีหน้าเศร้าเล่าความเพชร

ตีหน้าเศร้าล่อความเท็จคุณผู้ฟังครับนะคำภาษาเดี๋ยวนี้เรียกว่าตอนแหลตอนแหลแบบกระติกแหละก็เตะตอนแหลแบบกระติกได้ไหมตอนแหลแบบกระติกตอนแหลแบบแซนนี้แหละฮะอุ้ยแรงมากดิเจทักทายพี่กิ่งพิรุธแก้วคำด้วยบอกว่าวันนี้กินหน่อไม้น้ำพริกน้ำปูนะฮะหน่อไม้ไร่ต้มครับดิเจลำอร่อยมากเลยอยากฟังปฏิมากรรมน้ำแข็งด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวหายฟังแหละรอสักครู่แล้วกันนะฮะเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวพี่อ้อยจากสันกำแพงด้วยนะครับพี่สนว่าเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วรู้สึกง่วงๆในแอร์มันเย็นก็เลยออกมาชมบรรยากาศข้างนอกสักหน่อยจะได้ตาเปิดนะฮะคนที่ทำงานในห้องนานๆมันก็รู้สึกเนาะต้องออกมาชมบรรยากาศดูท้องฟงท้องฟ้าบ้างนี่เนาะจะได้สดชื่นสดใสพี่บอยศรีราชาทักทายครับอยากจะฟังมันๆสักเพลงพันทิพย์นะฮะนี่ครับมากันเพียบทีเดียวข้อความนะครับเดี๋ยวเจไล่ตั้งเพลงก่อนวันนี้เข้ามากันหลักหลายทีเดียวนะเราอยู่ด้วยกันยาวถึง5โมงเย็นเลยเดียวเนาะตอนนี้บ่าย2อยู่นะครับความรู้สึกของคนหมดใจนะครับเพลงนี้จากวงชีสนะครับที่ฝากด้วยนะฮะความรู้สึกของคนหมดใจพี่ออสพรหมินทร์นะครับพี่วิมลทิพย์บุญเลิศ

บอกว่าความรู้สึกของคนหมดใจนะฮะคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีเนาะจะรั้งยังไงแหละเขาก็ไปหมดอ่ะหนึ่งเพลงจากวงชีทด้วยนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังวันนี้มีแต่เพลงเพราะเลยที่ขอมาอ่านจากข้อความที่ส่งมาวันนี้เต็มๆเลยทีเดียวนะฮะพี่มนทิบอกว่าดีเจขาวันนี้ร้อนๆเลยทีเดียวอากาศร้อนมากๆเลยทิ้งรักลงแม่น้ำอย่าลืมเปิดด้วยเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะครับพี่ฝากกันเข้ามานะนะครับกำลังไล่ตั้งคิวเพลงอยู่ครับวันนี้เข้ามากันหลากหลายข้อความทีเดียวนะฮะทักทายแฟนรายการประจำพี่บอยพัทลุงด้วยนะช่างฟอร์ดมาสด้านะครับรายงานตัวกันละกันวันนี้นะฮะยินดีให้บริการขอรูปพูดลอยๆนะฮะอัศนีวสันด้วยวันนี้มีรถสีแดงนะครับฟอร์ด1คันสีแดงแจ่มทีเดียวนะแล้วก็ฟอร์ดสีขาว1คันป้ายทะเบียนพัทลุงนะฮะ2คันจอดรอซ่อมอยู่มีน้องเหมียว1ตัวกำลังนอนหงายอยู่ข้างใต้รถอยู่นะฮะ ระวังทับเหมียวนะพี่นะทักทายพี่โด่งจากเมืองเลยด้วยนะครับบอกว่าฝนมาแล้วครับที่เมืองเลยอยากจะฟังเพลงจากอยากจับมือถือมองไว้ของแพนเค้กด้วยนะครับท้องฟ้าครึ้มนะฮะบางจุดทางโน้นทางบนดอยบนเขาเหมือนจะมีฝนนิดนึงนะส่งบรรยากาศมานะครับอยู่จังหวัดไหนทักทายกันได้เรื่อยๆนะครับเนาะพี่นาวินซ่าทักทายครับเป็นไงบ้างบนดอยแม่แจ่มสดใสไหมพี่วันนี้มีฝนไหมฮะแม่แจ่มนะฮะเชียงใหม่บนดอยบนเขานะฮะทางแม่แจ่มรายงานตัวเข้ามานะฮะพี่กระปอมอภิชาติสุรินทร์สวัสดีครับขอเพลงเธอจะรู้บ้างไหมของเสกโลโซด้วยนะครับฝ่ายกับแย่กันละกันนะครับนะสวัสดีพี่บอลด้วยนะครับพี่บอลสารสอนนะครับสวัสดีครับพี่บอลอยู่ไหนครับตอนนี้ฮะอยู่บ้านใช่ไหมครับมาทักทายกันได้นะครับอยู่ตรงไหนซีไฮกันได้นะฮะฟังเพลงกันไปฟังข่าวเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันมากันหลายข้อความเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันต่อแล้วกันนะครับจากความรู้สึกของคนหมดใจเราไปต่อกับเพลงนี้ดีกว่านะครับที่ฝากไว้เมื่อกี้เสนอหน้าของวิจิตรชนใช่ไหมครับเพลงนี้มันเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยป่ะไม่แน่ใจพี่เจ๊เคยฟังหรือเปล่าเพลงนี้เหมือนจะไม่เคยฟังนะครับเดี๋ยวขอลองฟังก่อนนะว่ามันเป็นไงเพลงนี้นะครับนะ

ชื่อเพลงว่าเสนอหน้าครับจากวงวิจิตรชนนะฮะที่ขอไปด้วยนะฮะวิจิตรชนชื่อเหมือนอะไรนะจิตกรรมจิตกรอะไรสักอย่างเนาะเพราะว่าศิลปินอินดี้เนี่ยเขาจะมีการตั้งชื่อที่สละสลวยไงอันนี้ได้เจวินเคยเล่าให้ฟังเนาะ

ตอนนี้คุณผู้ฟังครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ข้างนอกฝนมาเฉยเลยวะมาจากไหนเนี่ยฝนเนี่ยแถวแยกสนามบินเชียงใหม่นะครับอยู่ดีฝนก็ตกเฉยเลยนะฮะช่ำอากาศนี่มันไม่แน่ไม่นอนนะฮะคือจริงๆแล้วเห็นกรมอุตุเขาบอกเอาไว้นะฮะว่าวันที่4พรุ่งนี้นะฮะมันจะมีฝนมานะเราก็ไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าถ้ามานี่ก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะร่องฝนมันจะผ่านภาคเหนืออีสานครับฮะร่องฝนคือร่องช่วงนี้ฝนมันผ่านพอดีอ่ะมาว่ากันไปนะครับเลยฮะแต่ตอนนี้ขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะพี่อ้วนบอกว่าดีเจครับฝนมาแล้วฝนมาแล้วนะฮะมาจากไหนพี่อ้วนฮะดีฝนก็ตกเฉยเลยว่ะพี่อ้วนกับดีเจอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะฮะ3ล้านกับแถวหายานี่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะพี่นาพี่นาโต้บอกว่าดีเจครับสารพีวงแหวนรอบ2ฝนมาแล้วครับดีเจอ๋อครับน่าจะไปทั่วหลายๆจุดของเชียงใหม่นะฮะมันน่าจะเป็นช่วงฝนที่มันผ่านมาพอดีเลยนะพี่เนาะวงแหวนรอบ2นะฮะรายงานบรรยากาศมานะครับอยู่ตรงไหนบ้างทักทายพี่ณัฐพงศ์ดีเจหาเพลงพี่ไม่เจออ่ะชื่อเพลงผิดหรือเปล่าพูดขอเพลงพูดคำลาขอพูดคำลาเพลงใครครับพูดคำลาของใครฟันดี้ฟันเด้นเหรอครับของใครอ่ะเสิร์ชหาใน Google ก็ไม่เจอมันชอบขอเพลงชอบไปเปลี่ยนชื่อเพลงเขาฮะคนฟังรายการดีเจหลายคนแล้วนะฮะขอเพลงไม่ต้องรักเท่าฟ้าเพลงอะไรไม่ต้องรักเท่าฟ้าอ๋อเพลงขอให้เหมือนเดิมบุตรกันไม่ใช่เพลงขอให้เหมือนเดิมฟังใน TikTok มาเขาบอกว่าขอเพลงขอให้รักเท่าฟ้าแต่ขอให้ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมอ๋อชื่อเพลงไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมนะฮะจำชื่อเพลงก็ไม่ได้นะฮะสวัสดีอ้อมนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพิ่งมาโหดเพิ่งดูหนกระแสจบเปลี่ยนชื่อให้แล้วนะเรียกง่ายๆอ้อมน่ะดีแล้วล่ะนะฮะแต่ก่อนเราชื่อเลยนะฮะโดยเปลี่ยนชื่อบ่อยนะพวกไบโพล่าทั้งหลายนี่นะครับชอบเปลี่ยนชื่อนะฮะดีแล้วห้ามเปลี่ยนชื่ออีกนะวันนี้ใครมาโหดกระแสหรอคือประเด็นอะไรครับวันนี้พี่ทอมวันนี้ใช่ครับตอนนี้สิงห์บุรีตอนนี้แดดแรงมากเลยครับโอ้โหดูจากภาพแล้วแดดแรงจริงๆนะครับไม่เป็นไรพี่อยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถเย็นสบายไม่ต้องร้อนนะครับเนาะพี่แดงจากแม่ออนเชียงใหม่ว่าแม่ออนแดดแรงมากค่ะอาจจะไปไม่ถึงพี่แม่อ่อนอาจจะไกลไปเนี่ยข้างนอกตกอยู่อ่ะอ้อมบอกว่าเมื่อก่อนชื่ออ้อมชื่อบุญพาชื่อแก่ชื่อบุญพานะ มาฟังเพลงต่อมาเลยแล้วนะฮะตอนนี้เพลงหยุดขอก่อนเด้อคุณฟังครับมันดีเจเปิดไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับหยุดขอก่อนนะฮะเปิดไม่ทันจ้าเอาแค่นี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเลยคิวไปแต่ที่พูดมานี่เลย5 โมงแล้วนะฮะเลย5 โมงเย็นแล้วนะครับมันเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะได้เรียงคิวเพลงมาให้เรื่อยๆนะครับถ้าว่าขอมาเรื่อยๆนู่นนะครับประมาณ4:00 นะฮะจะหมดพอดีคิวเพลงนะฮะ พี่ลูกเพชรครับพี่ลูกเพชรเมื่อวานพี่ลูกเพชรขอเพลงคู่เธอของโลโซจะฟังเพลงเดิมที่ขอไว้เมื่อวานอยู่ไหมที่จองไว้ฮะทำใจลำบากนะจะเอาอยู่ไหมหรือจะเปลี่ยนเพลงใหม่หรือจะเอาเซตเดิมเมื่อกี้เห็นมาทักแวบหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับพี่ลูกเพชรนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนนะมากันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับทักทายพี่ปาบอกว่าดีเจครับเป็นโรคคนมีอายุครับที่เปลี่ยนชื่อเพลงอ๋อไปเปลี่ยนชื่อเพลงเขานะเป็นเยอะเนาะเป็นเยอะมากเลยลุงแป๊ะนี่คนหนึ่งขอเพลง7-8ดีเจว่ามันเป็นเพลงอะไรเพลงเล็กเพลง7 และ 8อ่ะขอเพลง7-8ฮ่าลำไยคนเท่านะฮะขอเพลง7-8แต่พิมพ์ว่า7 เลข 7แล้วก็เลข 8แล้วก็ว่าเพลงอะไรอ่ะมาตอบทีหลังว่าเพลง7-8 7-8ขึ้นมาทันทีนะฮะแล้วน่าจะใช้ไอ้แป้นพิมพ์ที่มันเป็นคำพูดนะฮะขอเพลง7-8 7-8อย่างเงี้ยมันก็คือเป็น7-8นะฮะ ลำไยคนเท่านะฮะ พี่เพื่อนว่าเอาที่ส่งมาให้เนาะคู่เธอทำใจลำบากแล้วเธอคนเดียวนี่นะฮะโอเคผลกระแสวันนี้ตำรวจส่งเมียไปเรียนโรงเรียนสอนขับรถเมียก็เลยไปเข้าเกียร์ให้ครูสอนนะครับตายเมียไปเข้าเกียร์ครูสอนแล้วฮะหนุ่มกัญชัยเขาชอบหาเรื่องราวแปลกๆนะมาออกรายการเขาเนาะมาเพลงนี้ครับจากมานอสเซเว่นนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันเลยกันนะฮะย้อยว่าพูดถึงคนเท่านี้พี่พอได้ยินว่าคำว่าเท่านะพูดเบาๆก็เจ็บนะฮะหลงๆลืมๆเหมือนพี่อ้อยนะฮะแต่การเข้าบ่าย

ิ้งรักลงแม่น้ำนะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะรักแล้วมันช้ำไงคนเราที่มันรักแล้วมันช้ำก็ต้องปล่อยมันทิ้งไปใช่ไหมครับแหมเพลงนี้ถูกใจเหลือเกินนะพี่อ้อยว่าดีเจครับขอแก้ข่าวหน่อยที่ว่าคนเฒ่าขี้หลงขี้ลืมเนี่ยเมื่อวานนี้พี่บีอ้อยมาทักทิ้งรักลงแม่น้ำนะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะรักแล้วมันช้ำไงคนเราที่มันรักแล้วมันช้ำก็ต้องปล่อยมันทิ้งไปใช่ไหมครับแหมเพลงนี้ถูกใจเหลือเกินนะ

พิ่งตื่นเป็นงีบมานะครับตอนเช้าเริ่มกินกาแฟก็เลยง่วงตอนบ่ายนะขณะกินกาแฟยังลืมกินนะคิดดูนะฮะคนเฒ่ามาทักทายกันช่วงนี้เลยกันนะทั้งคนเฒ่าคนหนุ่มนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่วันนี้เข้ามากันเยอะทีเดียวนะครับทิ้งรักลงแม่น้ำแม่น้ำหนึ่งน้ำสองเมื่อวานวันก่อนเห็นแม่น้ำหนึ่งก็ลงภาพโพสต์ภาพลงโซเชียลใช่ไหมฮะผัวสองคนใช่ปะแม่น้ำหนึ่งผัวสองคนนะฮะพี่ลูกเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือกให้สองเพลงนะเอาของพี่เสกแล้วกันเนาะพี่เสกแล้วก็เอาเป็นของแท็กซี่เลยกันเนาะสองเพลงสามเพลงมันเยอะเกินนะครับเดี๋ยวเพราะว่าคิวเพลงรถแน่นมากๆเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวหาข่าวมาคุยกันเนาะหลายประเด็นที่น่าสนใจอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกมาชวนคุยกันวันนี้นะครับตอนนี้บ่ายสองโมงยี่สิบเจ็ดนาทีคุณผู้ฟังครับนะเปิดรายชื่อ6จังหวัดนะฮะเสี่ยงดินน้ำเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลจากหน่วยงานรัฐมีการแจ้งมานะครับว่าแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากจันทบุรีแล้วก็ตราดครับเป็น6จังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกสะสมแล้วก็อาจจะทำให้เกิดดินซุดดินถล่มได้เหมือนกันมันต้องระมัดระวังด้วยละกันนะครับเนาะส่วนมากจะเป็นโซนภาคเหนือส่วนใหญ่นะครับเนาะซะส่วนใหญ่นะสวัสดีพี่ทวชัยจากสิงห์บุรีด้วยกันละกันทักทายช่วงบ่ายนะครับพี่อุสุนทรสวัสดีครับแน่นทุกวันคิวเพลงใช่แล้วพี่แน่นทุกวันคิวเพลงครับกับเราให้เสียใจให้ลอยไปไกลให้ไปไกลอยากฟังข่าวอำนาจรื่นเริงครับดีเจรอสักครู่ครับอำนาจรื่นเริงนะฮะนี่ก็มีคนถามมาละมีคนฟังส่งข้อมูลมาละอำนาจรื่นเริงนะฮะสักครู่นะฮะงั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายสามค่อยเล่าข่าวกันดีจะขอตั้งเพลงก่อนยังไม่หมดนะตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะครับหยุดสต็อปก่อนนะฮะลงโปรแกรมไม่ทันใส่ในโปรแกรมในคอมไม่ทันนะฮะมันเยอะเกิน กำลังไล่ใส่โปรแกรมอยู่มาฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับมา

พลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของการรอใครสักคนหนึ่งนะฮะให้กลับมาอย่างที่ข้อความเมื่อกี้ได้ส่งมานะครับที่เขาเปล่าว่าเพลงนี้เศร้ามากๆเลยนะฮะมันแปลได้หลายแบบนะไม่จำเป็นเฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวทุกเรื่องเลยเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องการรอใครสักคนหนึ่งนะฮะเพื่อการปลดปล่อยสู่อิสรภาพได้หมดเลยนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาหลากหลายข้อความทีเดียวนะจ๊ะนะฮะยิ่งทรมานได้แต่โอเคพี่ณัฐพงศ์บอกว่าเพลงที่ฮานิเจหาเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าพูดลาพูดคำลาสักคำนะฮะไมเคิลสวัสดีเซวีอดีตคอยเจอคอนเสิร์ตหาเพลงแป๊บหนึ่งกันละกันนะครับนะแล้วสักครู่กันละกันนะครับตั้งเพลงกันอยู่ตอนนี้

าวันนี้เจอครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของพายุนะฮะพายุลูกไหนเข้าไทยไม่ว่าภาคไหนจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดรับหมดเลยครับดีเจไอ้เรื่องจริงนะฮะขนาดไม่มีพายุจันทร์ตราดบางครั้งยังฝนกระหน่ำทีเดียวนะฮะเป็นพื้นที่ชุ่มฉ่ำของประเทศไทยพี่เขารู้ว่าทุเรียนเยอะไงพี่นะฮะก็ฝนก็ลงไปลงที่นั่นเยอะนะฮะใกล้ทะเลก็จะเป็นก็ธรรมดานะฮะก็จะมีฝนตกบ่อยหน่อยนะครับเนาะดีเจครับเผือกมันไม่มีจริงเผือกไม่มีจริงครับแต่กระติกมีจริงครับพี่ฮะกระติกมีนะทักทายเข้ามานะฮะสวัสดีครับ FC จากสกลนครครับฟังทุกวันครับก็เพลงคนธรรมดาของวงสัญชัยนะครับพี่แปะพี่แปงแปงแปงอะไรอ่ะแปงอินเตอร์เหรอครับพี่ทักทายพี่แปงอินเตอร์ด้วยกันละกันนะครับบอกว่าติดตามอยู่ประจำเลยนะเซฮายนะครับหลายคนที่ฟังประจำนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทักทายมาบ้างก็กดเข้ามาทักทายอะไรกันเขาบอกว่าเพลงเพราะอยู่แล้วเนาะเพลงอะไรที่เปิดก็เพราะอยู่แล้วให้ดีเจมาชวนคุยไงพี่เพชรวันดีเจครับที่เชียงใหม่ประตูท่าแพฝนตกครับน่าจะทั่วเชียงใหม่แล้วพี่ตอนนี้น่าจะทั่วในเมืองละเพราะข้างนอกมันก็เลยลงเรื่อยๆฮะน่าจะลงเรื่อยๆทั่วเชียงใหม่นะครับเนาะแต่เฉพาะในโซนเมืองนะเพลงพุทลาสักคำครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อดีกว่ามามามาเพลงต่อเพลงแตนนะครับเพลงจากพี่เสกโลโซครับชื่อเพลงว่าคู่เธอนะครับพี่เป่าวันดีเจครับเพลงพุทลาสักคำมี2เวอร์ชันเก่าและใหม่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นของเดอะพาร์กินสันใช่พี่ถูกแล้วเมื่อกี้เขาขอของต้นฉบับมาแล้วก็ไม่บอกว่าเอาเวอร์ชันใครร้องนะฮะสวัสดีพี่บีเอ็นด้วยกันละกันนะครับทักทายช่วงบ่ายครับอยากฟังเนเชอรัลเซนด้วยนะครับแหมวันนี้แน่นมากๆเลย

นี้ชื่อว่าคู่เธอคู่ใจนะฮะคู่กันตลอดไปอาทรงมาก็เปิดให้ฟังด้วยวันนี้เปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องเลยนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันระหว่างทำงานเนาะหลายคนขับรถขับรากันอยู่นะฮะพี่นาโต้เจวายส่งภาพในไลน์กลุ่มว่าฝนตกชุ่มฉ่ำครับที่เชียงใหม่วงแหวนรอบ2นะฮะพี่นาโต้เนี่ยเขาทำอู่รถอยู่นะฮะมีรถจอดอยู่หลายคันเลยนะฮะหลายอู่ก็ฟังอยู่เนาะทั้งอู่รถยนต์อู่มอเตอร์ไซค์นะครับเรามาทักทายดีเจวินจะทันกันได้นะครับนะสำหรับประเด็นดราม่าเรื่องนะฮะอำนาจรื่นเริงนะครับบอกว่าพลเมืองดีเนี่ยเขาเจออำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยฮีโร่คนไทยเมามาราธอนนะตั้งแต่เมื่อวันคืนยันสว่างล่าสุดเจ้าตัวจักรยานเสียหลักนะฮะอยู่ริมถนนนะฮะเดินเป๋พูดจาไม่รู้เรื่องเลยอาสารับขึ้นรถจะขับไปส่งจอนนี่มือปราบที่อุบลราชธานีด้านพี่จอนนี่มือปราบรีบคอมเมนต์ควรพาตัวเข้าโรงพยาบาลฉีดยาสลบก่อนส่งตัวมารักษาก่อนเด้อนะฮะก็เป็นประเด็นดราม่าที่มีการแชร์ในออนไลน์ก็คุณพี่เฟิร์สและกันนะที่ส่งข่าวมานะฮะโอ้ยนะไอ้จริงๆนะหลายคนนะเป็นนักมวยก็ดีเป็นนักร้องเป็นดาราบางคนตกอับเนาะไปทำอย่างนั้นยังมีเมื่อก่อนยามีไม่เก็บและรักษาเนาะถึงเวลาวันหนึ่งที่เงินทองหมดแล้วไปเป็นคนเมาบ้างไปเป็นคนบ้าบ้างมีหนี้มีสินบ้างนะฮะก็แย่เหมือนกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอำนาจรื่นเริงนะฮะเมามาราธอนนะฮะก็เหมือนสมรักคำสิงไงนะฮะก็มีประเด็นดราม่านะฮะฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจวินช่วงนี้กันละกันครับตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก41นาทีนะครับข้างนอกกำลังฉ่ำเลยที่เชียงใหม่นะฮะ

0: ดีเกินไปใดเกินปีนะฮะถ้าใดเกินปีนะผมไม่เลยนะผมไม่เลยเด้อนะฮะนะฮะคุณผู้ฟังครับมีนักร้องซ่อนแอบก็ส่งเสียงมาร้องท่อนหนึ่งอะฮะลองฟังเสียงนักร้องสักท่อนได้ไหมนักร้องซ่อนแอบนะฮะมาฟังเสียงนักร้องซ่อนแอบสักท่อนที่เขาร้องเพลงอะไรนะ
1: ทิ้งลงแม่น้ำ
0: นั่น
1: แล้วลืมทุกอย่าง นั่งมองความหลังให้มันลอยไป
0: ลอยไปเสียงใครนะฮะใครเราถูกว่าเสียงใครฟังแล้วเครียดมากเลยนะฮะขอยาระงับประสาทสักเม็ดนะฮะนี่ก็เสียงลุงแป๊ะนะครับว่างจัดนะฮะจะแข่งบิกาลูเหรอจะแข่งร้องแข่งขันบิกาลูเหรอฮะฟังแล้วเครียดมากตอนนี้นะครับฟังฮะตอนนี้สมองปดตุ๊บตุ๊บตุ๊บทีเดียวนะครับเจอเสียงลุงแป๊ะไปนะฮะตายตายตายตายตายลุงแป๊ะลุงแป๊ะลุงแป๊ะพี่ไม่ใช่เสียงพี่ข้าวเปล่าเป็นคนว่าเสียงพี่ข้าวเปล่าต้นจืดหรือเปล่าไม่ใช่พี่อ๋อตายตายตายตายนะฮะพูดลอยๆดีกว่ามาอยู่กับ True Detail นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวเข้าต้ม1บาทให้การดูแลกันช่วงนี้ด้วยกันละกันนะครับบ่าย 2:46 นาทีตอนนี้ครับ

0: พลงนี้ชื่อว่าเพลงนี้ชื่อว่านะครับพูดลอยๆครับจากอัศนีวสันต์นะครับเห็นข่าวดราม่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมกับอัศนีวสันต์ใช่ไหมครับที่มีประเด็นเหมือนกับประมาณว่าเวทีอัธจันทร์ล่มมาสักอย่างใช่ไหมฮะโอ้เขาบอกว่าบัตรคอนเสิร์ตแพงมากนะครับเนาะแย่เลยนะฮะก็คือมีดราม่าออกมานะครับว่ามีการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ปรากฏว่าเวทีหรือว่าที่อะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเป็นแบบนั่งร้านกันเนาะที่มันเป็นแบบที่นั่งชมคอนเสิร์ตมันถล่มลงมาดีว่าไม่มีใครรับบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับที่ไหนก็ตามแต่ที่คนเยอะก็ฟังน่ากลัวอย่างกรณีเขาแล้วที่ช่อง7เคยจัดฟุตบอลที่สนามราชมังคลาจำได้ไหมฮะที่แชมป์7-4เขาแล้วนะที่คนเขาไปดูล้นสนามจำได้ป่ะอันนั้นเขากลัวมากนะแล้วกลัวจะมีการจราจรเกิดขึ้นอย่างเช่นมีการตีกันหรือมีอาวุธเข้าไปเงี้ยฮะเอาไม่อยู่นะคนตายเพียบนะเวลาที่ไหนที่คนเยอะๆน่ากลัวนะฮะนะครับพี่ธงชัยส่งอะไรมาฝนตกแล้วครับพี่ฮะ
1: ครับดีเจและทุกท่านครับ
0: ครับ
1: วันนี้งานเยอะครับวันนี้เลยไม่ได้ขอเพลงเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับวันนี
0: ้
1: ทักทายยามบ่ายครับ
0: ขอบคุณครับพี่ธงชัยทักทายยามบ่ายครับเป็นผู้ฟังที่ดีก็เพียงพอแล้วงานเยอะงานมากงานมายใช่ไหมครับมีเพลงของพี่ทัศน์ให้ฟังครับเกินพอพี่อุสุนทรบอกว่าดีเจครับไม่มีกินแล้วเปิดคอนเสิร์ตดีกว่าพี่มันก็มีบ้างใน FC เขาเยอะกับอัศนีวสันต์เนี่ยพี่อ้อยว่าที่เจ๊ขาตอนนี้ที่สังกำแพงฝนเริ่มตกแล้วจ้าแสดงว่าตอนนี้กลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนไปที่สังกำแพงบ้างแล้วเนาะที่เชียงใหม่นะครับเนาะพี่สดพี่อ้วนส่งภาพมาฝนถล่มนะฮะที่เชียงใหม่3ล้านนะครับถล่มเลยนะฉ่ำๆฟังเพลงไปด้วยมาขายไส้กรอกอีสานไปด้วยฟังเพลงกับดีเจไปด้วยจะได้ไม่เหงากันเนาะชวนคุยกันไปนะชิวๆกันไปนะครับเนาะพี่ข้าวเปล่าวันนี้เจ๊ครับเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงผมนะฮะเสียงผมแย่กว่านี้ครับเดี๋ยวนึกว่าจะดีกว่านี้แย่กว่านี้แล้วพี่ไปเดอะสตาร์ไม่ได้นะฮะไปเดอะวอยซ์ไม่ได้นะฮะพี่ทัศน์ครับพี่ทัศน์นี่คือพี่จับนะเพลงที่ไม่ชื่อว่าเกินพอนะครับคือฟังใช่ไหมตอนนี้ยังตั้งเพลงไม่หมดนะยังใส่โปรแกรมไม่ครบนะฮะ

พี่ทัศน์นะครับเพลงที่มีชื่อว่าเกินพอเกินพอเกินไปเกินพอเกินใจนะครับนะนั่งฟังเพลงชิลกันไปในช่วงเวลาภาคบ่ายวันนี้กันละกันครับนะกับวันสบายๆนะฮะมีทักทายเข้ามานะครับพี่เปาส่งบรรยากาศมาว่าดีใจครับเคาะเบาๆ3ทีจะได้โชคครับเอาโชคมาฝากเคาะทุเรียนเหรอพี่ไหนก็ดูคลิปหน่อยสิส่งอะไรมาอ๋อนี่ไงส่งต้นทุเรียนมาให้ดูต้นไม้ไม่ใช่สิทุเรียนทำไมล่ะมันเป็นพึ่งไม่ใช่เหรอฮะพึ่งหรือต่อหรือแตนครับพี่นะฮะอะท้อยังยังว่ารังใหญ่บ่เริ่มเทิมทีเดียวนะฮะเคาะ3ทีให้โชคหัวโนกลับบ้านนะพี่นะแหมรังใหญ่บ่เริ่มเทิมทีเดียวนะฮะรังใหญ่บ่เริ่มเทิมทีเดียวค่อยๆอย่าไปโดนซะมันนะอย่าไปโดนซะมันเด็ดขาดนะฮะพี่แบงค์รายรถบอกว่าดีเจครับลืมผมแล้วมั้งดีเจครับยังไม่ลืมครับเดี๋ยวดีเจขอตั้งเพลงแป๊บนึงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่ามีตั้งอะไรไว้บ้างนะครับเนาะมาตั้งเพลงอะไรไว้บ้างรอแป๊บเดียวนะครับเนาะนะตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มเด้อนะฮะสวัสดีวันพระสวัสดีกับวันพี่เอกสตูลด้วยส่งภาพบรรยากาศมาฝนตกเบาๆช้ำๆนะครับบอกว่าแอบฟังอยู่นะครับแอบฟังแอบช้ำอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนกันบ้างครับฝนจะมาบ่อยๆอาจจะมากจะน้อยนะครับแล้วแต่สภาพอากาศนะฮะพี่สุนทรวริจัยครับผมเคยเจอตัวจริงนะพี่ทัศน์ตัวจริงหน้าตาดีหล่อมากเลยประมาณ1ปีที่แล้วกว่าใช่ไหมหล่อเหมือนสุนทรไหมครับนะพี่จำรัดบอกว่าวริจัยครับรู้สึกว่าโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัยดีเจครับเมื่อวานมีข่าวกับเด็กนักเรียนอม.3เอาปืนไปยิงกันในโรงเรียนเมื่อวานอ๋อสรุปแล้วเขาจับได้แล้วนะฮะแล้วก็ข่าวตามข้อมูลบอกว่าเป็นเด็กที่เป็นอาการป่วยจากโรคซึมเศร้าแล้วก็เขาเหมือนกับเขาโดนครูสั่งให้พักการเรียนก็เลยรู้สึกเหมือนกับมันเจ็บใจมันฝังใจเด็กอะฮะเขาน่าจะไปยิงครูนั่นแหละแต่ว่าเขาช่วยกันจับเอาไว้ได้แล้วก็ปืนเนี่ยเป็นปืนของพ่อตัวเองปืนพ่อเป็นตำรวจแล้วเขาทุบรถนะทุบกระจกรถนะครับเพื่อเอาปืนที่อยู่ในรถแต่ว่าใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เลยยิงมั่วไม่โดนใครนะเขาก็เลยตามจับไว้ได้ก่อนแล้วก็เอาไปทำแผนประกอบรับคำรับสารภาพแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่หมอเขาดูอยู่ว่าป่วยแค่ไหนอย่างไรเป็นโรคซึมเศร้าอาการเดิมนะฮะอาการเดิมจริงๆนะฮะเด็กปัจจุบันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเลยนะฮะอันนี้คือเมื่อวานนี้เนาะกรณีของเด็กที่เอาปืนไปยิงที่กำแพงเพชรนะฮะกระดยิงแต่โชคดีไม่โดนใครเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่อยๆออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องเนาะครับทักทายกันมานะครับฟังเพลงฟังข่าวพี่เอกส่งภาพมาเซลฟี่มาเซลฟี่มากับบรรยากาศช่ำๆนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจวินนะครับกับวันสบายๆเพลงนี้จะพี่เสือธนพลครับชื่อเพลงว่ารักคนไทยครับผมรักคนไทยนะ

ี่คือเพลงของพี่เสือนะครับชื่อเพลงว่ารักคนไทยรักคนไทยนะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับรักคนไทยรักคนไทยมานะมีหลายเพลงเข้ามาในช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงไปต่อจะคุยข่าวสาวกันไปเรื่อยๆเนาะจะได้มีเหงากันชวนคุยนั่นคุยนี่คุยโน่นไปเรื่อยๆนะครับกับวันสบายๆ บ่าย 3 โมงกับอีก 2 นาทีตอนนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะอ่านว่ามีชื่อเพลงอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังส่งไว้ตะเกียงกับตะวันครับเพลงจากตุ้ยกมลเกียรตินะครับ

0: เพลงของโจอี้นะครับแล้วก็โบกี้ชื่อก็คล้องจองเลยเนาะคู่นี้นะฮะนาฬิกาทรายนะครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงกับดีเจวินตรงนี้ต่อนะฮะกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางมูลทริกด้วยตอนลิงก์สัญญาณแล้วในช่วงเวลาของบ่าย3โมงตรงนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับวันที่3เดือนกันยายนกันแล้วนะครับ2569นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังทำงานกันอยู่เนาะหลายคนก็บอกว่าร้อนจังเลยดีเจแดดออกแรงมากวันนี้ก็บอกว่าฝนตกเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ข้างนอกที่เชียงใหม่ฝนหยุดแล้วนะครับแต่อากาศก็เย็นสบายสบายก็ยังมีครึ้มๆบ้างเล็กน้อยนะครับทางบุญทริกเป็นไงบ้างเอ่ยทางจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวขอแอบดูบรรยากาศหน่อยนะครับอ้อมบอกว่าช่วยเก็บร้านที่คาดีเจขาเก็บร้านแหละนะฮะอย่าเพิ่งรีบเก็บซิบ่ายสามอยู่เลยอ้อมแหมรีบเก็บทำไมก่อนนะฮะAngel Hill นะฮะไม่ต้องขอเพลงตอนนี้ดีเจค้างอีก22เพลงนะฮะตอนนี้ปิดขอคิวเพลงแล้วนะครับห้ามขอเด้อนะฮะอ้อมบอกว่าขายดีมากเลยค่ะดีเจค่ะดีแล้วนะร้านอาหารร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนที่ขายดิบขายดีถือว่าดีครับคุณฟังถือว่าดีมากๆเลยนะฮะในช่วงนี้นะครับอยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: แบรนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ขอบคุณร้านข้าวต้ม1บาทเจ๊ยาวเชียงใหม่ด้วยกันละกันนะครับร้านยำปูม้าเจ๊ยาวเชียงใหม่ด้วยทั้ง2ร้านนี้ก็ไปเติมเต็มความอร่อยกันได้นะฮะแจ้งว่าฟังมาจากดีเจวินดิจิทัลเนี่ยมีส่วนลดให้เลย 10% นะครับแล้วก็ True Detect นะครับเลือกเบอร์ใหม่โปรดีๆโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่และ True ยังคงดูแลโครงข่ายสัญญาณอย่างดีครับโดยเฉพาะช่วงภัยพิบัติช่วงเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังดูแลสัญญาณเพื่อการใช้งานทุกการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกับซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับเข้ามาช่วงนี้บ่าย 3:13 เดี๋ยวเราอ่านชื่อเพลงกันก่อนไหมว่าดีเจค้างอะไรบ้างนี่ขนาดว่าเปิดไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับน่าจะเปิดประมาณเมื่อกี้ประมาณ10กว่าเพลงเนาะที่เราเข้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย 2เมื่อกี้เราตีว่าประมาณสัก10เพลงแล้วกันที่เปิดไปจำไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้ค้าง22เพลงนะฮะอย่าเอ็งเจิ้นเฮลเธอไม่ต้องมาขอเพลงนะฮะมาขอบ่าย 3ถ้าได้ฟังประมาณ 14:00 นะฮะขอบ่าย 3ได้ฟัง 14:00 นะฮะเมื่อกี้ยายก้อยก็มาเหมือนกันคือพวกนี้เป็นพวกไบโพล่าคุณฟังฮะคือถ้าเป็นช่วงเวลามันจะถ่ายทิกตอกเล่นไปเรื่อยๆดูเรื่องนั่นเรื่องนี้ดูเรื่องชาวบ้านถึงเวลาป้ามาเปิดพี่ยูฟังมาเปิดฟังเพลงดีเจค่ะขอเพลงหน่อยค่ะดูเวลาด้วยนะฮะขอบ่ายสามได้ฟังตีสองนะฮะตีสองสิบห้าแล้วกันอ่ะนะครับมีเพลงอะไรบ้างที่ขอไว้วันนี้นะครับที่ค้างไว้เดี๋ยวให้ฟังเพลงของบิลลี่อินทอนนะครับโฟคิงนะเพลงมึงกับกูนะครับไมเคิลสัตว์เสวีครับพูดลาสักคำนะครับมากกว่ารักของ Voice Mail ด้วยหมอโอ๊กนะครับแมวจิรศักดิ์ครับทางใครทางมันครับลาก่อนความรักจากเรนโบว์ใจรักสักจากสุชาติชวางกูลครับลนหายระหว่างทางเพลงอินดี้ล่องลอยครับจากภูมินนะอินคาครับวันนี้มีแต่เธอผู้กองเจ้าเสน่ห์ขั้นกลางหนึ่งเพลงโจ๊ะนะครับจากมอสปฏิพานครับมีเพลงหลอนๆหนึ่งเพลงความรักนักบินอวกาศหลอนๆหนึ่งเพลงนะครับคนธรรมดาจากซันชายนะครับรังเกียจไปแล้วจากวิทยไฮเปอร์กลางมหาสมุทรจากเล็กราชเมธครับอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนเด้อนะฮะมีเพลงมันๆนะครับมีรักเธอคนเดียวจากพี่กบแท็กซี่มีพันทิปจากโลโซด้วยมีปราติมากาน้ำแข็งครับมีอยากจับมือเธอมาวางไว้ไม่สำคัญอะไรจาก Natural Sense มีเพลงโดเรมอนด้วยโดและเอมาอึมนะฮะเธอจะรู้บ้างไหมจากเสกโลโซแล้วปิดท้ายด้วยเจ็บแปลบจากใจแอนครับอันนี้คือลิสต์ที่ตั้งไว้ในโปรแกรมน่าจะประมาณ5โมงพอดีนะฮะถ้าใครฟังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวคนอื่นจะฟังแทนนะครับน่าจะจบประมาณ5โมงพอดีที่พูดมาประมาณ22เพลงนะฮะแล้วก็จะพูดเล่าข่าวไปด้วยนะฮะยายก้อยส่งภาพมานะถ่ายภาพท้องฟ้าสวยๆมานะฮะมันมัวแต่ไปถ่ายรูปมาคุณฟังถ่ายรูปอย่างงั้นอย่างงี้นะครับถึงเวลาฟังเพลงไม่มาไบโพล่านะฮะไปรับยาโรงพยาบาลศรีธัญญาไปยายก้อยถึงเวลาบ่าย2ดีเจมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังไม่มาถ่ายรูปบ้างนะฮะถ่ายแมวนะถ่ายหมาถ่ายหน้าคนถ่ายดวงจันทร์ถ่ายท้องฟ้านะฮะบ่าย3มาขอเพลงมันจะได้ฟังกันนะฮะเจครับบ่นอีกแล้วนะฮะมันต้องบ่นพวกไบโพล่าพวกนี้นะฮะนะฮะต้องบ่นจริงพวกนี้นะเรามาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวรอก่อนเด้อนะรอก่อนเด้อนะฮะพี่เอกวันนี้จะครับส่งบรรยากาศไม่ดูนะครับมีฝนฟ้าลงมาช่ำๆนะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิช่ำๆนะฮะเสียงลายดังเข้ามานี่ได้ยินเสียงไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดนะครับก็มีฝนฟ้าเพราะเป็นหน้าฝนกรมอุตุเขาบอกเอาไว้นะครับว่าปีนี้นะครับฝนเนี่ยมันจะมาช่วงท้ายๆเยอะหน่อยมาช่วงท้ายๆนะอาจจะเป็นช่วงเดือนกันยาตุลาเนาะก่อนจะเข้าพฤศจิกาอาจจะมาเยอะหน่อยนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาเพลงจาก Four Kings นะครับเพลงที่มีชื่อมึงกับกูนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับบ่าย 3:30 นเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันมาเราจะเล่าข่าวสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะ

0: บอกว่าไททัสสมิธนะหรือว่าวงพวกนี้ค่ะเขาเป็นเหมือนคล้ายๆคาราบาวยุคแรกๆคุณฟังคล้ายๆคาราบาวยุคแรกๆยุคตอนสมัยหนุ่มๆนะฮะที่จะท้องร้องเพลงเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของเรียกร้องความยุติธรรมอะไรต่างๆประมาณนี้ประมาณนั้นว่ามันยังไม่ไกลนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนะฮะเสียหายกันนะฮะ
1: มองเส้นทางที่เรากำลังไปมันไกลจนแทบมองไม่เห็น
0: ส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับเนาะประเด็นเดือดเกี่ยวกับเรื่องราวของทนายตั้มเดี๋ยวเขาคุยเรื่องตอนทนายหนุ่มมาไหมรอทนายหนุ่มมาก่อนเนาะโต้กันเดือดนะครับทนายตั้มทนายตั้มอดีตพี่ที่รักมีหลักฐานเปิดมาทั้งการจอมพลังทั้งตั้มนะฮะกำลังมีปัญหากันอยู่ตรงนี้แหมดราม่ากันซะเหลือเกินช่วงนี้นะฮะเหล่าคนบันเทิงทั้งหลายสวัสดีคุณวิมลทิพย์สะทายยุ้ยวิมลทิพย์ด้วยกันละกันนะฮะยุ้ยฟังอยู่จังหวัดไหนยุ้ยฮะยุ้ยจ้าเรามาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับบ่าย 3:22 นาทีมาต่อเพลงกว่ามาเดี๋ยวจะไม่ทันกันเพราะว่าเข้ามากันหลายข้อความเนาะนะไมเคิลสหัสเสวีครับพูดลาสักคำ

หนึ่งเพลงเพราะนะครับจากไมเคิลสัตว์เสวีครับพูดลาสักคำขอลาสักคำได้หรือเปล่าขอลาขอล่อสักคำนะฮะฟังเพลงเพราะด้วยกันตรงนี้กับดีเจครับที่ BP Radio นะฮะทักทายโปเต้โปแต้ด้วยรายการตัวนี้โปเต้อยู่ลำปางลำปางฝนตกเพิ่งหยุดนะฮะน่าจะกระจายไปหลายที่โปเต้โปเต้ตัวนี้เดินทางจากจังหวัดน่านถึงลำปางเรียบร้อยแล้วนะฮะแหมทักทายกันมาช่วงบ่ายนี้บ่าย 3:26 นาทีครับหนึ่งเพลงเพราะนะครับจากไมเคิลสัตว์เสวีครับพูดลาสักคำขอลาสักคำได้หรือเปล่าขอลาขอล่อสักคำนะฮะฟังเพลงเพราะด้วยกันตรงนี้กับดีเจครับที่ BP Radio นะฮะทักทายโปเต้โปแต้ด้วยรายการตัวนี้โปเต้อยู่ลำปางลำปางฝนตกเพิ่งหยุดนะฮะ

ยนะครับมากกว่ารักนะครับvoice mail นะครับเธอเป็นมากกว่ารักนะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเรียกว่าเปิดประเด็นใหม่เปิดหลักฐานใหม่เกี่ยวกับคดีแตงโมไปแล้วเรียบร้อยนะครับว่ามีภาพนะล่าสุดนี้มีอดีตแฟนของแตงโมนิดานะได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะฮะว่าขอให้มันถึงยอดพีระมิดขอบคุณมากๆทุกคนทุกๆหน่วยงานนะครับที่ช่วยกันขอบคุณมากๆครับประมาณเนี้ยคือตัวของแฟนเก่าก็คือแฟนคนล่าสุดนะฮะก็คือเบิร์ดเขาชื่อเบิร์ดใช่ไหมนะฮะก็ได้มีการโพสต์ลงไอลงสตอรี่ของตัวเองนะฮะก็เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะฮะจากขวัญอุษามณีนะฮะเอาสรุปง่ายๆกันก็คือวันนั้นวันเกิดเหตุเมื่อ4ปีที่แล้วในวันเดียวกันเลยขวัญอุษามณีก็ขึ้นเรือไปเหมือนกันนะฮะไปเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันนะครับแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่เกิดอุบัติเหตุแตงโมเหมือนกันนะครับมันมีภาพที่คนที่อยู่บนบกอะฮะจากทางบกถ่ายลงไปและคิดว่าเป็นเรือของแตงโมนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยขวัญอุษามณีใส่เสื้อผ้าเหมือนกันกับแตงโมเป๊ะเลยแล้วก็หุ่นก็ทรงใกล้ๆเคียงกันนะขวัญอุษามณีคิดว่าน่าจะเป็นภาพขวัญอุษามณีนะฮะอยู่บนเรือแล้วเขาก็เอากล้องถ่ายลงไปนะเป็นคนทางบ้านคนทั่วๆไปนะฮะนะภาพนี้ก็โพสลงโซเชียลแล้วปรากฏว่ายายกติกยายแซนพวกนี้ก็เอาภาพเนี่ยไปก๊อปมาแล้วเอาไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจรู้ว่าเนี่ยแตงโมยังอยู่บนเรืออยู่นะเวลานี้ประมาณนี้นะฮะนะฉันก็อยู่กับแตงโมบนเรือนี่แหละนะครับโดยอ้างว่าบุคคลผู้หญิงที่ยืนหน้าเรือนั้นคือแตงโมจริงๆแล้วคือขวัญอุษามณีนะครับแต่คนถามว่าเอ้าแล้วมันจะมีผลทางคดียังไงล่ะฮะก็คือเขาคุณฟังจำภาพที่เขาว่ากันว่าเป็นภาพตัดต่อได้ไหมที่ภาพของยายกระติกใช่ไหมครับพี่โอ้กระติกหรือแซนนะกระติกใช่ไหมที่นั่งกับแตงโมที่กอดกันอยู่บนเรือฮะที่ซบกันอยู่อ่ะที่เขาว่าเป็นภาพตัดต่อมีคนว่าภาพนี้ภาพตัดต่อ

ะเนี่ยนางบอกว่าอยู่ด้วยกันอยู่บนเรือนี่แหละอะไรประมาณนี้นะฮะก็สรุปสุดท้ายสุดแล้วนะเวลานั้นเนี่ยเรือของแตงโมยังเลื่อนมายังแล่นมาไม่ถึงณจุดสะพานตรงนั้นนะฮะยังมาไม่ถึงเพราะเขาดูจาก GPS แต่ว่าเรือของขวัญอุษมาเนียมาถึงก่อนอยู่ตรงนั้นก่อนนางก็เลยอ้างเอาภาพเนี้ยไปเป็นหลักฐานว่าเป็นภาพของแตงโมและทุกคนอยู่บนเรือประมาณนั้นนะฮะเหมือนจะเอาเป็นข้อมูลหลักฐานเท็จอะไรประมาณนี้เมื่อวานนี้เขาก็เลยมีการเปิดหลักฐานออกมานะว่าส่งหลักฐานปลอมให้ตำรวจนะครับคดีนี้มีเงื่อนงำเยอะมากเลยเงื่อนงำเยอะมากๆเลยนะฮะและแม้กระทั่งในส่วนของภาพศพนะฮะเขาว่ากันว่านะตอนที่เขางมศพขึ้นมาตอนแรกอ่ะเขาว่ากันว่ามีการมัดมือไพร่หลังด้วยนะฮะจริงไม่จริงไม่ทราบเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนที่เขางมศพที่ศพมันลอยขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการมัดมือด้วยมัดมือด้วยแล้วแต่ว่าเขาเหมือนกับปิดเอาไว้ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นคนทำเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลนะฮะอิทธิพลสูงมากๆนะครับแล้วก็ว่ากันว่าตอนนี้ก็หนีไปต่างประเทศแล้วหนีตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าแล้วนะฮะแต่ภรรยาอยู่ในประเทศไทยอยู่นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจประเด็นนี้นะครับและยังไม่พอนะฮะวันนี้เองเมื่อเช้าที่ผ่านมายายกระติกเอ๊ะกระติกหรือแซนนะแซนสิยายแซนอาแปะแซมนะฮะแซนนะฮะก็ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กลงไอจีของตัวเองนะครับว่าช่วงนี้มีละครแนวตั้งเยอะจังเลยนะคะเนี่ยยายกระเทยแซนนะฮะบอกว่ามีช่วงนี้อย่าไปเชื่อละครแนวตั้งเยอะนะฮะเนี่ยก็น่าจะหมายถึงกรณีของขวัญอุษามณีบอกว่าพวกนี้เล่นละครเก่งประมาณนี้น่าจะฟิลนั้นนะฮะน่าจะแขวะขวัญอุษามณีแล้วก็อาจารย์ปานเทพนะฮะว่าที่ได้หลักฐานมาลักษณะแบบนี้นะฮะนั่นเรื่องนี้น่าสนใจสุดท้ายมันจะโยงไปถึงผู้กระทำความผิดได้หรือเปล่าหรือจะช่วยกันปกปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้กระทำความผิดเปิดเผยออกมานะฮะพวกนี้ก็จะโดนหมดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดกันอยู่บนเรือนะครับปกปิดข้อมูลนะฮะนะใช่ไหมเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะนะพี่สมบัติก็ส่งภาพมาว่ามือกับแขนไม่ปกตินั่นแหละฮะอย่างที่รู้ได้ดูนะครับภาพที่เขาถ่ายกับเนี่ยยายกระติกเนี่ยที่อยู่บนเรือนะฮะเป็นภาพที่ตัดต่อนะภาพตัดต่อนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรประเด็นน่าสนใจนะครับเนาะพิทักษ์พงศ์นะครับถึงเพลงผมเรียงครับจบไปแล้วเด้อจบไปแล้วจ้านะฮะไม่ต้องไบโพล่าอีกแล้วจะทำยังไงกับพวกไบโพล่าพวกนี้ดีอ่ะเปิดไปแล้วไมเคิลใช่ไหมเปิดไปแล้วเพลงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเปิดไปตะกี้เนี่ยจบไปแล้วห้ามขอเพิ่มเปิดไปแล้วนะฮะที่จะลำใหญ่ทีเดียวนะครับพวกไบโพล่าหลายมันขอเพลงมันไม่ฟังกันนะฮะทีมงานนะฮะเอาเชือกมาหน่อยสิฮะจะมัดณัฐพงศ์นะฮะแล้วโยนลงเรือนิดหนึ่งนะฮะจะโยนลงเรือเปรียบเหมือนแตงโมนะฮะจบแล้วเด้อห้ามขอสวัสดีโอ๊ตด้วยละกันนะฮะน้องใหม่ครับขอเพลงไม่ทันเลยโอ๊ตฟังอยู่แถวไหนครับตอนนี้แจ็ควินค้างเพลงอยู่จันทบุรีใช่ไหมฮะจันทบุรีนะครับตอนนี้เจอค้างอีกประมาณ20เพลงนะครับห้ามขอเพลงเพิ่มเด้อเราจะฟังไปตามคิวเพลงเรื่อยๆที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเนาะได้ครับมาต่อดีกว่ามาฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจครับพี่ธนพงศ์ดีเจครับผมสู้นะถ้ามัดเนี่ยผมสู้นะทีมงานไปเอาเชือกมาป่ะมัดแต่ธนพงศ์โยลงน้ำเจ้าพญาหน่อยนะฮะสิทธิโชคบอกว่าขวัญหน้าแก่มากน่าจะเครียดก็น่าจะเครียดด้วยแหละนะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะพี่เนาะก็ตามอายุแหละมันก็คงจะเครียดนะฮะมาต่อดีกว่ากับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะฮะเราฟังเพลงฟังข่าวกันไป

ื่อเพลงว่าทางใครก็ทางมันนะครับแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับมาเดี๋ยวฟังเพลงฟังข่าวไปเรื่อยๆเนาะ

ชื่อเพลงว่าทางใครก็ทางมันครับเพลงจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับชิวๆกันไปช่วงนี้มีเพลงเก่า2เพลงให้ฟังมีเรนโบว์ฟังฮะแล้วก็มีสุชาติชวังกูลด้วยอ่ะของเก่าๆ2เพลงในยุค80เลยมา

ก่อนนะครับขอลาแล้วอำนาจรื่นเริงนะฮะเกี่ยวกับประเด็นดราม่าอำนาจรื่นเริงแล้วก็จอห์นนี่มือปราบนะฮะถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนติดตามกันอยู่เหมือนกันสำหรับประเด็นนี้นะครับเนาะเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะว่าวันก่อนมีคนโพสต์คลิปในโซเชียลนะครับเป็นภาพของอำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยชื่อดังนะฮะชิงแชมป์ระดับโลกนะครับอยู่ในอาการมึนเมานะที่งานวัดแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็วายๆอะไรประมาณนี้นะฮะโดยจอห์นนี่มือปราบก็ได้โพสต์ลง Facebook ว่ารู้สึกเสียใจมากเลยเพราะว่าช่วง3เดือนก่อนที่ผ่านมานะเขาตัวของอำนาจนี่นะฮะเขามาบำบัดรักษาอาการเนี่ยอาการติดเหล้าเนี่ยที่บ้านเขานะที่บ้านเขานะครับก็เอาไปอบสมุนไพรไปออกกำลังกายทานยารักษานะฮะดูแลรักษาในรักษาตัวนะครับให้ดูกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะลูกชายก็พาไปวิ่งตอนเช้าตลอดเวลาเลยนะตอนนั้นนะปรากฏว่า3เดือนที่อยู่กับจอห์นนี่มือปราบเชื่อฟังตลอดออกกำลังกายรักษาสุขภาพก็เลยส่งกลับบ้านกะว่าจะลงทุนทำเขาเรียกว่าเป็นยิมมวยให้นะฮะรายได้จะได้มีรายได้มั่นคงนะฮะปรากฏว่าผ่านไปแค่วันเดียวไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับมีคลิปออกมาว่าไปเมาแออยู่นะฮะรู้สึกเสียใจมากกับครอบครัวอุตส่าห์ดูแลไม่เป็นดี3เดือนนะฮะจากนี้ไปขอฝากพี่น้องชาวศรีราชาหน่วยงานเกี่ยวข้องรักษาเขาแทนแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้ผมคงจะไม่ไหวแล้วนะฮะคนมันเมามันขี้เล่าเนาะคงจะต้องทำใจนะฮะมันต้องมีญาติต้องมีญาติคอยดูแลนะครับขออีก2เพลงอีก1เพลงแนวคลาสสิกก็แล้วกันครับเล่าๆเนี่ยกินได้นะครับแต่ว่าอย่ากินเยอะเกินไปมิฉะนั้นจะหน้าเท่าเหมือนต้าธีรพัฒน์นะฮะใจรักครับจากสุชาติชวังกูลครับเพลงเก่าๆยุค80เลยนะครับที่ฝากให้ฟังด้วยนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าอำนาจแกเมาเกาลัดครับดีเจมันขมแกเลยคว้างเกาลัดทิ้งครับดีเจเมาเกาลัดก็มีแหละครับโอ้นะฮะอ้าว่ากันไปนะฮะใจรักครับหนึ่งเพลงเก่าที่คิดถึงนะครับ

็นเพลงเพราะๆจากสุชาติชวังกูลชื่อเพลงว่าใจรักนะฮะนี่เพลงเก่าๆคลาสสิกเลยถูกใจพี่ป๊อตนะครับเย็นๆวันนี้เพลงเข้ามากันเยอะนะฮะเราจะฟังไปเรื่อยเนาะสลับกับข่าวที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาบ่าย3ตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้บ่าย3 48นาทีกันแล้วเวลาไวจังเลยนะฮะนะครับเมื่อกี้ต้าบอกดีเจครับพาดพิงต้าธีรพัฒน์ทำไมหน้าไม่เท่าเด้อดีเจเคยแซวต้าธีรพัฒน์ไปต้าธีรพัฒน์เกิดปี2543นะฮะดีเจเข้าใจว่าเขาอายุประมาณสัก30กว่านะฮะจริงๆยังเท่าไหร่อ่ะปี43น่าจะประมาณ20กว่ายังไม่30เลยใช่ไหม30ยังนะฮะหน้าเท่ากินเหล้าเกินเดี๋ยวพี่สนว่าต้องแบบพี่สนนี่ชอบดื่มเอส99แต่แบ่งเวลางานได้นะครับคือเหล้าบุหรี่อะไรก็มันทางกินได้ครับแต่ว่าเราต้องแบ่งเวลาเวลางานก็เวลางานไม่ให้เสียการเสียงานนะฮะเมาได้เที่ยวได้เหมือนต้านี่ก็เมาได้เหมือนกันถึงเวลามาทำงานก็อาจจะขำเหล้านิดนึงนะฮะนะฮะอาจจะแบบมึนๆตึงๆหน่อยตอนเช้านะฮะแบบพี่สนเนี่ยถึงเวลางานก็ทำงานถึงเวลาดื่มก็ดื่มพี่สมบัติวันนี้เจอครับเหล้าเนี่ยกินได้นะครับแต่ต้องแต่จะให้เหล้าเมาเราไม่ได้กินแค่พอรู้ตัวไม่ใช่กินแบบว่าเนาะมันจัดเต็มของไม่มีประโยชน์กินแค่เข้าสังคมก็เพียงพอแล้วนะฮะใช่ฮะกินแค่เข้าสังคมก็เพียงพอแล้วพอให้แบบสีสันนะตาอายุ41แล้วเหรอฮะทำไมเวลาหน้าไปประมาณสัก50แล้วนะฮะมาแซวกันไปแล้วกันในช่วงเวลานี้นะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับนะอินคาดีกว่าวันนี้มีแต่เธอนะครับฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับค้างกันอยู่นะฮะมีอะไรอีกหลายเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวเราฟังไปเรื่อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวหาข่าวมาไล่ฟังเรื่อยๆนะครับ

ชื่อเพลงว่าวันนี้มีแต่เธอครับงานจากอินคานะครับอินคาวงในรถนะฮะฝากมาเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงอย่าเพิ่งหลับกันนะเห็นเพลงช้าและพากันหลับใช่ไหมห้ามหลับเด็ดขาดเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับมีประกาศออกมาจากอัศนีวสันต์เรื่องราวของคอนเสิร์ตของเขาที่เกิดเหตุการณ์ไปนะครับเขาบอกว่าเยียวยาผู้ชมที่ใช้บัตรวันแรกแล้วชมแล้วก็ให้เบิกเงินคืนได้นะครับเนาะจากกรณีที่เกิดเหตุเรียกว่าพื้นที่นั่งยกระดับนะฮะของผู้ชมเกิดการทรุดตัวล้มลงมาระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตนะครับอัศนีวสันต์นะฮะวันที่2กันยาที่ผ่านมาที่ Impact Arena เมืองทองธานีจนต้องผู้จัดต้องประกาศยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยนั่นนะฮะคุณฟังฮะล่าสุดบริษัทที่ดำเนินการก็ออกมาประกาศแจ้งมาตรการความปลอดภัยก็ว่ากันไปแล้วก็เขาบอกว่าเขาดูกันนะเขาจะมีการนะครับสามารถนำบัตรเดิมมาใช้ชมการแสดงในรอบวันที่9กันยาแทนได้นะสำหรับใครที่ซื้อบัตรวันที่2ที่ผ่านมาไปดู9กันยาแทนได้นะครับก็มีการปรับปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเขาว่ากันนะฮะแล้วก็สามารถยื่นคืนเงินค่าบัตรได้ผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้นะครับในวันที่6กันยายนนี้ถ้าใครไม่อยากจะดูแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเรียบร้อยในนี้บริษัทจัดงานได้ตายเลยนะฮะจัดคอนเสิร์ตยังไงให้เวทีให้ที่นั่งล่มให้ที่นั่งพังนะฮะเพราะว่าบัตรไม่ใช่ถูกๆนะราคาหลายพันนะฮะ5,000-9,000นะฮะถ้าเป็นงานหมอลงหมอลำอันนี้ไม่ว่าเนาะมันเป็นงานฟรีนะฮะว่ากันไปเมื่อวานนี้ก็เห็นคอนเสิร์ตแพทวงเคลียร์ก็เหมือนกับยุติเนี่ยมันจะตรวจสอบหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจการยกเลิกคอนเสิร์ตมี2แบบนะครับ1ก็คือเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับ2คือการขายบัตรได้ไม่ตามเป้าที่เหมาะสมเขายกเลิกเลยเหมือนคราวแล้วนะฮะพี่เลยนะฉงชิ่งอะฮะจะไปเที่ยวประเทศฉงชิ่งประเทศจีนสายการบินบอกว่าคนมาจองตั๋วสายการบินน้อยยกเลิกเที่ยวบินเฉยเลยนะครับพี่สนจะไปเที่ยวฉงชิ่งกับออฟฟิศที่บริษัทนะฮะปรากฏว่าคนจองตั๋วเครื่องบินไปจีนน้อยยกเลิกทั้งคันทั้งลำเที่ยวบิน มันคล้ายๆกันกับคอนเสิร์ตเหมือนกันนะฮะถ้าซื้อคอนเสิร์ตคนไปดูน้อยเขายกเลิกเลยเขาไม่จัดเลยอันถือว่า เอาเปรียบผู้บริโภคเนาะแบบนี้นะฮะอ่ะว่ากันไปว่ากันไปพี่ตาบอกว่าดีใจครับพูดถึงเหล้านะฮะเวลากินเหล้าแก้วแรกฟังเพื่อนพูดแก้วสองพูดให้เพื่อนฟังพอแก้วที่สามถึงเพื่อนไม่ฟังก็จะพูดแสดงว่าเป็นบ่อยสิพี่รับเหมาใช่ไหมดูท่าน่าจะเป็นบ่อยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวจะเข้าสู่สี่โมงเย็นกันแล้วเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมณฑลิกเลยแล้วกันเนาะตอนนี้จะเข้าสี่โมงเย็นพอดีนะครับเรายังค้างเพียงอีกเพียบเลยที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะกับคนที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวต่อช่วงหน้าหลังสี่โมงกับ BP Radio นะครับ

ื่อเพลงว่าอยากจับมือเธอมาวางไว้งานจากแพนเค้กนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะมีไม่สำคัญอะไรจาก Natural Sense ครับประติมากรรมน้ำแข็งจาก Baby Boo นะคนธรรมดาจากสัญชายครับขึ้นจังหวัดเพิ่งไว้สักหน่อยครับผู้กองเจ้าเสน่ห์จากมอสแล้วมีแท็กซี่มีพันทิปด้วยมีเพลงอินดี้ที่ค้างกันอยู่ครับมีหล่นหายระหว่างทางมีความรักนักบินอวกาศเพลงแปลกๆมีวิทย์ไฮเปอร์ด้วยมารังเกียจไปแล้วนะครับมีเล็กราชเมธนะฮะมีเพลงโดเรมอนด้วยมีเธอจะรู้บ้างไหมมีเจ็บแปลกที่เตรียมเอาไว้สำหรับช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนฟังกันยาวๆเลยวันนี้นะฮะ

ชื่อเพลงว่าไม่สำคัญอะไรจากวง Natural Sense นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะเนี่ยฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้ตอนนี้4โมงเย็น4โมงเย็น5นาทีนะครับคุณผู้ฟังนะไม่สำคัญอะไรนะฮะกรณีของอำนาจรื่นเริงนะคุณผู้ฟังครับก็มีประเด็นดราม่าต่อจากที่เล่าข่าวเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าเขาไปเมาแอในงานใช่ไหมแล้วก็ไปเหมือนรักษาตัวนะฮะกับจอห์นนี่มือปราบนะฮะสุดท้ายก็กลับมาเมาเหมือนเดิมนะล่าสุดแม่อำนาจรื่นเริงเปิดใจกับสมรักคำสิงนะครับวอนลูกชายก็คืออำนาจไม่ต้องกลับมาศรีราชาแล้วเพราะถ้ากลับมาก็เละเทะเหมือนเดิมญาติพี่น้องไม่มีใครห้ามได้ให้จอห์นนี่มือปราบช่วยบำบัดดีอยู่แล้วด้านพี่สมรักพูดแซวถ้ามาถึงเร็วกว่านี้จะใช้เชือกมัดเท้ามัดมือนะฮะเฝ้าไม่ให้ไปไหนคนมันจะเมาเนาะคนมันจะเมานะวันนี้รายการโหนกระแสมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับผู้หมวดนะครับที่มีการส่งเมียไปเรียนขับรถนะฮะไปมาสุดท้ายตีท้ายครัวนะฮะสุดท้ายตีท้ายครัวนะฮะเมียไปมีผัวใหม่เฉยเลยนะฮะไปได้ชู้มาเฉยเลยล่าสุดฟ้องชู้2ล้านนะฮะล่าสุดผู้หมวดประกาศหาเมียใหม่แล้วนะฮะติดต่อเพจทุบข่าวนนนะฮะอยากได้เมียใหม่คุณสมบัติต่อไปนี้นะครับซักผ้ารีดผ้าให้เมียเก่าไม่ทำครับขอเมียใหม่ที่ซักผ้ารีดผ้าให้ด้วยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ด้วยนะฮะย่ออื่นไม่เอานะฮะทำงานบ้านเป็นไม่เกิน30ไม่เกิน40เมียเก่า48นะไม่ลูกติดได้นะครับให้ใช้เงิน 30,000 บาทต่อเดือนไม่รวมค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ห้ามมีชู้ห้ามมีผัวใหม่นะฮะห้ามนอกใจขอนอนเตียงเดียวกันได้นะทำการบ้านกันได้นะฮะจะให้เป็นคุณนายอยู่บนหิ้งเลยให้ทองให้เงินแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและตอนเนี้ยผู้หมวดคนนี้ที่เมียหนีมีชู้นะฮะมีสวนยางรวม20ไร่มีผลมงผลไม้ครบเลยมีเงินมีทองนะฮะใครสนใจนะฮะสมัครเป็นเมียผู้หมวดติดต่อได้นะครับเพจทุบข่าวนนนะฮะ นี่น่าจะออกมาประชดเมียตัวเองนะอุตส่าห์ส่งไปเรียนขับรถไปได้ผัวใหม่เฉยเลยว่ะพูดถึงข่าวนี้ก็นึกถึงลำไยเนาะนึกถึงลำไยไหทองคำเลยทีเดียวนะฮะ จะบ้าตายนะส่งคนที่บ้านไปผู้หมวดจะสนใจไหมก็ฮะพี่สวัสดิ์บอกไว้ไปเลยสิไปสิพี่พี่ก็ส่งพี่สวัสดิ์ก็ส่งเมียพี่บ้านที่บ้านพี่ไปเผื่อได้เงินได้ทองพี่มาแบ่งกันใช้แถมข้าวสารอีกหนึ่งกระสอบกระจายไปเว่ยๆเนาะรีบๆไปไวๆ แถมข้าวสารหนึ่งกระสอบนะข้าวเป็นมอดก็พี่ไม่เอาข้าวมอดนะขนไปถึงปวดขมขนไปถึงนนท์เอาขนไปถึงปลายทางนี่มอดเต็มเด้อยุบยับยุบยับนะนะนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับพี่ปิยะวันที่ใจครับวันนี้มีฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่20นะครับเจอกับเติร์กมีกิสถานเนาะอ่านยากนะเวลา 1:30 นนะครับเตะที่สนามชลบุรีไดกินสเตเดียมครับถ่ายแล้วสดทางช่องไทยรัฐนะฮะช่วยเชียร์ให้กำลังใจวัยรุ่นเจนซีเจนแซดด้วยนะฮะรอติดตามนะครับวันนี้ทุ่มครึ่งนะยู20นะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับพี่โอถามว่าดีใจครับรับสมัครเมียใหม่ทำการบ้านเป็นการบ้านวิชาอะไรคณิตวิทย์อังกฤษไทยสังคมสรนสปชกพอวิชาอะไรฮะวิชากระบี่กระบองพี่วิชากระบี่กระบองเนี่ยหลายข่าวเลยเกินไปเนาะประเด็นดราม่าต่างๆในออนไลน์นะครับนี่เราค้างเพลงอยู่ต่อมานะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะนะครับมาเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันมา4 โมงเย็น 9 นาทีแล้วตอนนี้นะฮะยังค้างเพลงกันอยู่ที่ยังค้างกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับนะพี่โอ๊ตฟังอยู่ที่จันทบุรีครับติดตามฟังทุกวันเลยนะฮะขอบคุณมากเลยครับนะมาต่อเมื่อกี้เราเปิดเพลงเลยนะไม่สำคัญอะไรนะฮะประติมากรรมน้ำแข็งดีกว่าครับที่ขาดยังไม่ได้เปิดให้นะฮะ

พลงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าประติมากรรมน้ำแข็งที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะมีพี่ต้นคุงบอกว่าดีเจครับลืมเพลงต้นคุงอีกแล้วนะฮะชวนดีเจคุยเยอะจะลืมนะครับอย่าชวนคุยเยอะนะฮะพี่ต้นนี่ประมาณ500ข้อความคุยนั่นคุยนี่คุยเรื่องของร้อนของร้อนดีเจลืมไปเลยตอนนี้นะฮะนะครับคนฟังกันที่เชียงใหม่จะมีงานนะครับเชียงใหม่อะไรนะเชียงใหม่อะไรอ่ะกีฬากรีธาแหละฮะฝ่ายกรีธานะฮะสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเนาะเตรียมพบกับการแข่งขันกรีธานะครับชิงแชมป์ชิงชนะเลิศนะแห่งจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะมีการจัดขึ้นประจำปี69นะครับในปีนี้เลยนะครับใครที่อยู่เชียงใหม่อย่าลืมไปเจอกัน9ถึง10นี้นะครับกันยายนนะฮะ9ถึง11นี้นะครับที่สนามกีฬาเทศบาลนะฮะไปดูกีฬาใหญ่ชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดอ๋อแล้วจะมีการแข่งขันใหญ่ที่ปทุมธานีด้วยนะครับโอเคอันนี้คือจัดที่เชียงใหม่ก่อนใครอยู่เชียงใหม่ก็แวะไปดูได้กรีธาพอดีว่าลูกพี่เพชรนี่เขาเป็นนักวิ่งนักกรีธาไงก็เลยต้องเขาเรียกว่าอยู่ในวงการนี้หน่อยนะคนธรรมดาครับเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวครับมีแสงสุดท้ายด้วยมาแสงสุดท้ายนะครับแล้วก็มีมอสมีหลายเพลงที่ขอมาครับ

มดานะครับนี่คือเพลงจาก Natural Sense ด้วยทนายหนุ่มมาแล้วนะฮะทนายหนุ่มมาในตอนที่ทุกอย่างเล่าข่าวจบไปหมดแล้วนะฮะจบทุกข่าวแล้วทนายหนุ่มครับนะข่าวแตงโมนะฮะข่าวอะไรนะเมื่อกี้นักมวยเนาะทุกข่าวจบหมดแล้วครับทนายหนุ่มข่าวการจอมพลังและทนายตั้มนะฮะจอนนี่มือปราบจบหมดแล้วตอนนี้นะฮะมาทำไมตอนนี้ครับทนายหนุ่มฮะนี่ยับสวัสดีแป้งอินเตอร์ด้วยกันละกันพี่แป้งบอกว่าเจครับเพลงถูกใจมากเลยนะฮะมาแสงสุดท้ายครับขอตั้งแต่ชั่วโมงแรกตั้งแต่11โมงฮะดีเจบอกแล้วห้ามขอเพลงมาก่อนคุณฟังดีเจจะลืมแล้วใครขอมาก่อนตั้ง9โมง10โมงนะฮะเอามาเวลาปกตินี่แหละมาบ่ายโมงประมาณโมงบ่าย2แหละนะฮะถ้ามาจองก่อนแล้วชวนดีเจคุยลืมเลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าดีเจก็จัดอีกช่องนึงมันจะกวนกันนะฮะพอเราใช้ไลน์เดียวกันมันจะงงนะฮะแสงสุดท้ายครับเดี๋ยวมีมอสมีแท็กซี่มีโลโซมาเราเคลียร์เพลงกันนะฮะดีเจครับลีลาให้แกฟังหน่อยพี่เขยว่าดีเจครับข่าวญี่ปุ่นบ้างครับดีเจเรื่องอะไรดีฮะพายุเข้าญี่ปุ่นเหรอฮะมิยาบิ

แสงสุดท้ายในเวอร์ชันนั่งเล่นสบายๆนะครับนี่ขอมานะฮะพี่เขยวันนี้เจอครับขอข่าวญี่ปุ่นหน่อยค่ะญี่ปุ่นตอนนี้เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมามีฝนตกหนักนะที่ในส่วนของเทศกาลโอโบงนะฮะเทศกาลโอโบงเนี่ยเป็นเทศกาลที่เป็นเทศกาลประจำปีนะของประเทศเขาของญี่ปุ่นนะฮะบอกมีคนตายตั้ง4รายทีเดียวนะฮะผู้โดยสารกว่าหลายพันชีวิตติดค้างที่สนามบินนาริตะนะฮะตอนนี้พี่เคยติดต่อมิยาบิได้แล้วนะฮะเราจะขาดติดต่อการติดต่อไปประมาณสัปดาห์หนึ่งนะฮะพี่เคยเนี่ยมันเป็นคนที่แบบคลั่งคล้ายญี่ปุ่นมากเลยนะฮะที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นนะครับเจอฝนตกหนักรุนแรงนะครับน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่นะฮะรีบโทรกลับไปหาแม่ยายที่ญี่ปุ่นนะพี่เคยลำพูนาสรรหาข่าวนะครับเรามาทักทายกันช่วงนี้นะครับ 4:25 นเปิดเป็นพลอยคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะที่เชียงใหม่จะมีการจัดงานนะครับรำลึก25ปีคุณจรัญมโนเพชรนะครับราชาโฟกซองคำเมืองนะครับวันที่3กันยายนนี้นะครับที่หลายที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำท้งคาเฟ่หางดงนะครับมีหลายที่เลยการร้านลาบไอร้านลาบนะไออย่างเนี้ยไอรันกะร้านลาบไอรันนี่ก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันนะครับเนาะร้านดินสารกัญญาเวลาเที่ยงนะครับลำลึก25ปีจรัญมโนเพชรนะครับหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมกันนะฮะราชาพวกสองเมืองและที่ขาดไม่ได้นะครับสุนทรีเวชานนท์นะฮะแม่ของรณาคำมินนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เฮือนสุนทรีอ่ะสมรสเฮือนสุนทรียังขายไม่ออกเลยฮะเขินกะเฮือนสุนทรีนะครับจะมีการจัดกิจกรรมนะฮะราชาฟกซองคำเมืองนะฮะที่เฮือนสุนทรีตั้งแต่1ทุ่มถึงเวลา5ทุ่มนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เฮือนสุนทรีนะครับเนาะแล้วก็ยังมีที่วงอภิรมย์ลำพูนด้วยนะฮะที่แม่แรงป่าซางบ้านดอนหลวงนะครับเนาะพบวงแรงมาต้นไปที่ร้านเฮาครับเอาร้านเฮานิต้าเคยไปนี่ใช่ป่ะแล้วก็ยังมีที่แม่จันเชียงรายด้วยนะครับร้านเลิฟคราฟนะครับตำนานจรัญมโนเพชรนะครับเนาะใกล้ที่ไหนก็แวะไปได้เลยการเซอร์ไพรส์ที่เป็นพวกสองคำเมืองเนาะเป็น FC นะฮะคุณจรัญมโนเพชรนะวงอภิรมย์ลำพูนด้วยนะฮะที่แม่แรงป่าซางบ้านดอนหลวงนะครับเนาะพบวงแรงมาต้นไปที่ร้านเฮาครับเอาร้านเฮานิต้าเคยไปนี่ใช่ป่ะ

ธอแหละเบอร์โฟล่าจะก้อยเขามากันตรงเวลาบ่ายสองมากันเต็มทีเดียวเธอกระเดก็มา9โมงบ้างกระเดก็มาบ่ายสามบ่ายสี่บ้างนี่เขาเรียกว่าเบอร์โฟล่าของแท้มาเล่นเพลงไวกันดีกว่าช่วงนี้นะครับมีมอสปฏิพานครับมีแท็กซี่มาแล้วก็มีโลโซด้วยนะฮะ

โหจังหวะสนุกนะครับนี่คือมอสปฏิพานนะครับเล่นเพลงไวกันสัก2เพลงดีกว่าจะได้คือค่ากับช่วงนี้4โมงครึ่งพอดีนี่เสียงวอแล้วฮะวีวอเต็มทีเดียวนะฮะวีวอเต็มเลยดีเจเคยดูไหมผู้กองเจ้าเสน่ห์เคยดูนะนานแล้วนี่ผู้กองเจ้าเสน่ห์จะขอรักเธอคนเดียว

รักเธอคนเดียวนะครับพาไปเที่ยวพันทิพย์ดีกว่าตอนนี้ห้างพันทิพย์กรุงเทพเป็นไงบ้างตอนนี้เขาเปิดอยู่ไหมครับหรือว่ามันรกร้างหรือว่าเขาทำเป็นอะไรฮะที่เชียงใหม่พันทิพย์เชียงใหม่เขารีโนเวทใหม่นะครับเป็นห้างเกี่ยวกับห้างทั่วไปแล้วไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าไอทีแล้วพันทิพย์นะ

0: ันทิป
1: อยู่ที่พันทิปนะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับนะครับเป็นห้างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอาหารการกินกับการเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรเด็กๆกับไปแล
0: ้
1: วเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการศึกษามีโรงเรียนสอนพิเศษเลยอยู่ข้างบนที่เชียงใหม่นะจะไม่รู้ว่าที่กรุงเทพเป็นไงบ้างนะฮะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเพลงนี้ต้องกำเนิดมาจากการที่เสกโลโซเขาไม่พอใจยุคสมัยเขาเอาแผ่นซีดีเอ็มพีสามของเสกไปขายเยอะเลยไม่ไปพันทิปเนี่ยว่าห้างมันที่เป็นห้างไอทีเนาะจะขายแผ่นซีดีขายอะไรพวกนี้เยอะเกมอะไรเงี้ยนะฮะละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยแผ่นปลอมอ่ะก็เลยแต่งเพลงมาประชดเลยจะไปเดอะมอลล์จะไปที่อื่นไม่ไปพันทิปเด้อนะฮะพิเศษช่วงวันดีใจครับเดี๋ยวนี้ไปห้าง DIY ก็ได้ชายชายมันแข่งกันเยอะเดี๋ยวนี้ก็ไปขายในออนไลน์กันเยอะไงพวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะเมื่อก่อนขายคอมพี่พลวันดีใจครับพันทิปประตูน้ำเปลี่ยนเป็นขายอาหารแล้วครับเมื่อก่อนขายคอมพิวเตอร์ใช่ใช่ใช่เขาก็รีโนเวทเปลี่ยนมาขายได้ถ้าอาหารยังไงก็ขายได้อาหารเอ่ยของใช้ทั่วไปอย่างเชียงใหม่ก็เป็นเสื้อผ้ามีบิ๊กซีด้วยนะเชียงใหม่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบิ๊กซีข้างล่างเป็นบิ๊กซีซีมินบิ๊กซีบิ๊กซีใหญ่อยู่นะฮะข้างบนเป็นศูนย์การค้าเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นอะไรพวกนี้ฮะพี่สมบัติวันนี้สิครับพันทิปเป็นสนามพระหมดแล้วครับตอนนี้เซียนพระเต็มทีเดียวอ๋อเหรอฮะก็ได้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายได้หมดแหละนะครับได้หมดเลยพี่ป่าววันนี้ใจครับพี่ลิฟกับพี่ออยพี่มอสใครแก่กว่ากันครับลิฟพี่ออยพี่มอสใครแก่กันเออใครอ่ะลิฟออยเปล่าลิฟออยมั้งไม่แน่ใจเราต้องไปดูข้อมูลนะพี่เพลงนี้ประกอบซีรีส์ผู้กองเจ้าเสน่ห์ใช่ไหมฮะชายชายเมื่อกี้ที่เปิดไปนะชายชายชายเดี๋ยวเพลงช้ามาแป๊บหนึ่งค้างมาอยู่นะฮะแต่ไม่ไปพันทิปนะเอาละครับช่วงนี้จะพาไปนั่งเล่นโดเรมอนไปขี่อะไรนะติดคอปเตอร์ไม้ไผ่ดีกว่ามีคุณวงราดีเจครับขอดีเจครับขอเพลงโดเรมอนสักเพลงได้ป่ะ บอกแล้วอย่าขอเพลงเยอะมันเปิดไม่ทันหรือเปล่า

ีคนถามว่าเจนครับทำไมเขาร้องเป็นโดและเอมาอึมนะฮะช่างเบิร์ดขอมานะฮะช่างเบิร์ดนี่เขาเป็นคนอินดี้นะเขาเวลาเขาขอเพลงเวลาเขาใช้คำศัพท์เนี่ยเขาจะใช้คำหรือว่าวิธีการพูดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยอย่างถ้าเราทั่วไปเราจะเรียกว่าโดเรมอนใช่ไหมเขาไม่เรียกโดเรมอนนะเขาเรียกโดลาเอมอนนะฮะวันพุธวันพฤหัสบดีสีส้มไม่เอาฮะสีแสดนะฮะเขาจะมีวิธีคนอินดี้เนี่ยเขาจะไม่เรียกชื่อให้มันตรงให้เหมือนชาวบ้านเขาจะทำตัวให้ผิดแผกชาวบ้านไปหน่อยนึงนะฮะมันจะมีท่านนิดท่านหน่อยเนาะนะฮะท่านนิดท่านหน่อยมีนิดมีหน่อยนะครับที่ต้องไม่ให้มันตรงกับชาวบ้านเขาเดี๋ยวคนถามว่าที่เจ๊เขาทำไมต้องเป็นโดราเอมาอึมทำไมต้องเด่นโดราเอมาอึมนะฮะอย่างที่เคยเล่าไปครั้งหนึ่งใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นมันไม่ได้เรียกว่าโดเรมอนนะเขาเรียกว่าโดราเอมาอึมมันเป็นโดราเอมาอึ้งนะฮะไอตัวสุดท้ายมันเป็นตัวอึ้งดิจิเป็นคลีนภาษาญี่ปุ่นตอนเป็นเด็กนะฮะก็คือมันจะมี R E U E O คาคิคุเคโคซาจิซึเซโซนานินุเนโนว่าโออึ้งตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอึ้งเหมือนฮอนูฮูกอะฮะตัวอึ้งทีนี้ตัวสุดท้ายมันจะเป็นโดราเอมาอึมมาโดราเอมาอึมมันจะเป็นแบบออกเสียงแบบนี้แต่ภาษาเขามันแปลงมันไทยไม่ได้ครับอย่างเช่นสมมติว่าเราดีเจออกเสียงอย่างเช่นคำว่ารีโมทเนี้ยภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็นรีโมกอนนะฮะแต่ถ้าเจอคำว่าต้มยำกุ้งเนี้ยเขาจะออกเสียงเป็นโทยากุโมะมันจะออกเสียงตรงไม่ได้เพราะภาษาญี่ปุ่นมันจะไม่มีคำมันจะไม่มีสระที่มันตรงนะฮะเข้าใจไหมฮะมันก็เลยเป็นโดราเอมาอึมมันก็คือตัวอึ้งอะตัวอึ้งเนี่ยว่าโออึ้งตัวสุดท้ายของเขาเป็นยันชนะตัวสุดท้ายฮะฮอนฮู้ของไทยฮะเคยเรียนมาก่อนจำได้นะฮะมันจะเป็นภาษาของเขาที่ไม่ตรงกับภาษาไทยมันต้องผิดแผกไปนิดนึงนะฮะคุณฟังนะฮะโดราเอมาอึมมาเราอินค้างเพลงอยู่นะครับบอกแล้วห้ามขอเพลงเยอะนะฮะนี่พี่เคยอุตส่าห์ไปแปลเพลงโดเรมอนมาให้ดูด้วยนะฮะไปแปลได้นะคุณฟังใช่ไหมเมื่อก่อนตอนที่เจเรียนภาษาญี่ปุ่นนี่เจอ่านภาษาญี่ปุ่นได้นะตอนที่ช่องก้าวการ์ตูนตอนเช้าที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านได้นะมันจะมีตัวฮิราคานะกับคาตาคานะที่เขาใช้กันนะตัวที่อ่านได้แล้วลืมไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มันจะมีตัวคันจิจะเป็นอ่านยากมากคันจิเนี่ยมันจะเป็นตัวขยี้ขยื่อยคล้ายๆภาษาจีนนะฮะที่มันมียื้อๆกันเยอะๆนะฮะแต่มันตัวคันจิมันจะอ่านได้หลายประโยคนะคือไอ้ตัวเดียวอะที่เป็นภาษาจีนมันจะอ่านได้หลายพยางถ้าตัวฮิราคานะคานะคือฮิราคานะคาตาคืออ่านเป็นประโยคเดียวอ่านเป็นตัวเดียวนะอ่านเป็นตัวเดียวนะครับแหมหลากหลายรายการรูปแบบเหลือเกินนะดิเจนี่นะแหมถูกใจพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะฮะถูกใจพี่รับเหมานะฮะแหมแล้วก็ถูกใจพี่เพชรด้วยแล้วกันนะฮะแต่ก่อนจะมีการ์ตูนโดเรมอนกับเจ้าขุนทองตอนเช้านะฮะตอนสมัยที่ลูกพี่เพชรยังไม่เกิดมาก่อนใช่มั้ยฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะที่ยังค้างกันอยู่นะฮะเขาหายใจทางจมูกเหมือนกันไหมนะฮะใช่พี่หายใจทางจมูกเขาไม่ได้หายใจทางเหงือกครับนะฮะการ์ตูนญี่ปุ่นชอบเซนเซอร์นมชิสุกะใช่ช่อง9การ์ตูนก็ชอบเซนเซอร์ชิสุกะต่างๆนานานะฮะมีเพลงแปลกหนึ่งเพลงยังไม่ได้เปิดเลยเพลงนี้เป็นเพลงหลอนๆเลยเหมือนผีหลอกนะฮะชื่อเพลงว่าความรักนักบินอวกาศนะฮะอันนี้ขอมาจากพี่อะไรนะลืมชื่อไปละเดี๋ยวมีหล่นหายระหว่างทางมีกลางมหาสมุทรนะครับมีรังเกียจไปแล้วของวิทย์มีเธอจะรู้บ้างไหมมีเจ็บแปลกปิดท้ายจากใจแอนนะบอกเลยห้ามขอเพลงเยอะนี่ขอเพลงเยอะเกินเนี่ยนี่ขอไว้จากในส่วนของใครสักคนที่จะลืมไปแล้วนะฮะเป็นเพลงแปลกนะหลอนๆนะเหมือนผีหลอกฮะเพลงธรรมดาเขาจะไม่ขอนะฮะขอเพลงอีคิวซังสักเพลงนะฮะพอก่อนทุกวันนี้ก็เปิดไม่ทันอยู่แล้วเวลาไม่ทันตอนนี้นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงผีหลอกนะฮะความรักนักบินอวกาศครับเป็นเพลงเจนซีร้องเจนแซดร้องเพลงแปลกๆออกมาอีกแล้วนะฮะเจนซีเจนแซดเนี่ยเขาจะร้องเพลงในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงนะฮะเพลงแปลกๆทำเสียงแปลกๆมีหมดในเจนซี

เจรปวดหัวกับพวกเจนซีมันร้องเพลงจริงๆนะฮะมันสรรหาครีเอทเพลงเนาะมันแต่งเพลงมันทำเสียงแปลกๆในการร้องเพลงรู้ฟังเนี่ย มันก็เลยเป็นแบบนี้ชื่อเพลงว่าความรักนักบินและอวกาศนะฮะอันนี้ขอมาจากพี่ฮอนนะหรือพี่ข้าวเปล่าต้มจืดนะเพลงธรรมดาเขาจะไม่ฟังคนนี้นะฮะเขาจะชอบขอเพลงที่มันแปลกๆฮะที่แบบชาวบ้านเขาไม่ค่อยฟังกันนะแล้วไปไหว้เพลง AI เขานะนะไปไหนมาได้ยินเพลง AI ร้องตามตลาดมากมายใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์โอ้ยรำคาญเพลง AI นะก็เพราะว่ามันทำเพลงแปลกๆนี่ออกมาในโซเชียลไงฮะแล้วคนก็ไม่ฟังกันเจนซีคือเจนที่เขาจะแต่งเพลงครีเอทเพลงแปลกๆนะมากมายแล้วนี้พอมันทำไปแปลกๆปั๊บคนก็ไม่ฟังกันไงฮะพอคนไม่ฟังปั๊บคนก็หนีไปฟัง AI เพราะ AI มันฟังเข้าใจง่ายใช่ไหมครับเอาเพลงยุค90มาคัฟเวอร์บ้างหรือแต่งใหม่ก็ตามแต่ฉันมันก็ดีได้เท่านี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นเพลงที่เข้าใจง่ายเขาใช้เสียงปกติในการร้อง AI มันไม่บีบเสียงไงมันเป็นเสียงจริงๆฮะมันไม่ได้เอาเสียงแปลกๆมาร้องแล้วเนี่ยคนก็เลยชอบ AI เพราะมันฟังได้เรื่อยถึงแม้มันจะเป็นหุ่นยนต์ร้องนะครับแต่ว่ามันฟังเข้าใจไงแต่แบบเนี้ยคุณจะไปฟังที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยเขาจะเอาโทรศัพท์เครื่องทิ้งนะฮะใช่ไหมไปดูตลาดใครมันจะไปฟังเพลงนี้น่ะนี่มาเจอเจนซีร้องเพลงทำเสียงแอบๆอีกนะฮะดูสิคือร้องให้ใครฟังร้องให้ตัวเองฟังฟังไม่รู้เรื่องนะฮะเพลงบ้าบอคอแตกแล้วมาดูนะฮะไปฟังอินดี้ดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอยากฟังเพลงหล่นหายระหว่างทางนะครับเนาะอันนี้เวอร์ชันไหนนะเวอร์ชันร้องสดหรือเปล่าแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะขออีกเวอร์ชันหนึ่งมันมี2เวอร์ชันนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้ดนตรีมันเพลาะกว่านะครับมันจะเป็นชอบบ่นเนาะบ่นเพลงนะฮะบ่นสปะนะฮะค้างอยู่3เพลง4เพลงนะครับวันนี้มีเรื่องผีให้ฟังไหมถ้ามีอารมณ์จะเล่านะฮะเดี๋ยวถ้าเพลงมันได้จะเล่านะถ้าไม่มีอารมณ์ก็จะไม่เล่านะฮะลำไยเพลงเจนซี

หาระหว่างทางนะครับเพลงจากภูมินนะครับเป็นเพลงในอัลบั้มที่ร้องสดเนาะเย็นเย็นนะครับคุณฟังครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกที่โคราชนะครับมีผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมนะฮะวิ่งลงถนนนะถนนใหญ่ด้วยกระโดดข้ามน้ำคูเมืองนะฮะโอ้เอาไปดูข่าวหน่อยแล้วกันนะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาตำรวจนะครับไล่จับคนร้ายนะครับกล้องวงจรปิดนะฮะที่กลางเมืองเทศบาลนครโคราชบันทึกภาพไว้นะครับเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งครับกำลังวิ่งนะฮะมุ่งหน้าไปทางสวนเมืองทองถนนสายชุมพลเขตเทศบาลนครราชสีมาครับก่อนกระโดดลงน้ำคูเมืองข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วว่ายน้ำข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะฮะวิ่งไปต่อที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีกองรองเจ้าที่ล้อมจับนะฮะทั้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบนะฮะแล้วก็พลเมืองดีด้วยนะครับปรากฏว่าสุดท้ายได้สุดนั้นรวบตัวไว้ได้นะครับบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อไฟซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีสำหรับผู้ต้องหาและดังกล่าวสวมเพียงกางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อนะครับมีรอยสักเต็มตัวนะฮะอยู่ในสภาพอ่อนแรงหลังจากเก็บจับตัวได้เจ้าที่ประสานรถนะฮะมารับทันทีเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาเขาบอกว่าประมาณบ่ายสองครึ่งบางคนเขากำลังขับมอเตอร์ไซค์มาที่เกิดเหตุนะฮะกำลังจะขับรถไปปรากฏว่าอยู่ดีก็มีคนวิ่งตัดหน้าตกใจมากเป็นผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกที่คิดว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเขาวิ่งปรากฏว่าเป็นโจรแล้วเนี่ยนะฮะโชคดีที่ไม่ได้ทำให้เกิดก็เรียกว่าไม่มีอาวุธใดๆนะครับเนาะโอ้โหเนี่ยก็คือเขาเจ้าที่เขาจับตัวมาแล้วมันหลุดออกมานะฮะจะหนีไปได้นะฮะมันก็หนีไม่ได้หรอกฮะยิ่งอยู่กลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ด้วยเนาะนะครับนี่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่โคราชนะครับเนาะแหกคุกนะแหกคุกนะฮะอันนี้ไม่ได้แหกคุกนะขอเพลงเย็นๆแนวสไตล์อินดี้ลองรออีกสักเพลงดีกว่านะฮะมีเสียงระเบิดภายในโรงงานนิคมบางเพียงนะฮะมีผู้บาดเจ็บ3รายเจ้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสมุทรปราการมีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะ

นี่คือเพลงของเล็กราชเมศนะครับกลางมหาสมุทรคุณฟังฮะกลางมหาสมุทรที่ห่างไกลมาเคลียร์เพลงเคลียร์เพลงมาอีก 2-3 เพลงลุงแป๊ะอยู่ไหมครับลุงแป๊ะลุงแป๊ะหูตึงอยู่ไหมครับอยู่ไหมถ้าไม่อยู่จะข้ามเพลงเด้อนะเธอจะรู้บ้างไหมครับพี่เสกโลโซยังไม่สรุปข่าวให้ฟังกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องหลอนๆก็จะมาเล่าให้ฟังสักหน่อยนะฮะ5 โมง 6 นาทีครับเย็นนี้เป็นไงบ้างวันนี้เย็นนี้มีฝนตกที่จังหวัดไหนบ้างไหมครับเชียงใหม่อากาศปกตินะฮะไม่มีฝนฟ้าใดๆนะ

พลงนะครับจากโลโซชื่อเพลงว่าเธอจะรู้บ้างไหมนะครับเพลงนี้เลยที่ฝากไว้นะครับเนาะเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องโคราชใช่ไหมครับที่ว่ามีคนร้ายวิ่งหนีนะฮะเมื่อวานเหมือนกันที่โคราชมีเหตุการณ์ระทึกนะฮะมีหนุ่มขับบิ๊กไบค์คนหนึ่งนะฮะพุ่งชนรถขับรถอะไรนะรถนักเรียนเนาะรถตู้นักเรียนนะฮะปรากฏว่าโอ้โหตายค่ะที่ตายนี่คือคนขับบิ๊กไบค์ตายนะฮะนะครับหลายคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์ในนำเสนอออนไลน์นะครับชายคนนี้24ปีครับเป็นคนขามทะเลสอโคราชนะฮะนายรัชตา24ปีหรือว่านายแม็กนะครับได้ไลฟ์สดใน Facebook นะฮะแล้วก็เหมือนกับลักษณะท้อแท้สิ้นหวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับคาวาซากิสีเขียวบนทางหลวงนะฮะมุ่งหน้าสู่ตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองเพราะว่าช่วงเวลาประมาณช่วงเส้นทางประมาณ 2-3 กิโลเยื้องปตท.ได้เปลี่ยนช่องเลนอัตโนมัตินะก็คือเลนซ้ายละไปเนาะเลนขวานะเขาเบี่ยงเขาเลนขวาเพื่อต้องการจะชนรถเพื่อต้องการจะชนก็เรียกว่าเป็นรถตู้ของนักเรียนปรากฏว่าชนรถนักเรียนตุ้มเลยนะครับเป็นเหตุให้นายราชจักรเสียชีวิตทันทีนะฮะในที่เกิดเหตุช่วงเวลา 5 โมงเย็นนะครับเจ้าที่ตำรวจรีบไปที่เกิดเหตุในรถตู้มีนักเรียน12คนนะฮะนักเรียนหญิงทั้งหมดเลยนะอยู่ในภาวะตกใจนะบาดเจ็บเล็กน้อย4รายครับโรงเรียนสุรนารีคนขับรถตู้ว่าตกใจมากกำลังขับอยู่ดีๆมีบิ๊กไบค์เบี่ยงเลนเข้ามาชนเลยเหมือนต้องตั้งใจจะชนนะฮะส่วน Facebook ของนายแม็กนะครับได้โพสต์บอกว่าก่อนหน้ารู้สึกตัดพ้อต่อว่าตัวเองอยากจะตายขอบคุณป้าพี่น้องต่างๆนะบอกว่าเจตนาจะตาย 100% นะฮะขอบคุณที่เลี้ยงมาสั่งสอนมาต่างๆให้เกิดมากอะไรก็ว่ากันไปตามภาษาเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีตัดพ้อต่อว่าด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะอยากจะตายอยากจะหายไปจากโลกนี้ให้ไวพูดถึงเพื่อนแต่ละคนขอโทษที่ผิดสัญญาต่างๆนะเขียนพรรณนาไว้ใน Facebook มากมายนะครับเนาะว่าถ้าเขาตายปุ๊บเนี่ยไม่ต้องนะไม่ต้องเอาธูปมาตั้งนะเอากรอบรูปเล็กๆก็พอประมาณนั้นนะก็ตั้งใจจะตายนะครับส่วนล่าสุดนี่ป้ายายเนาะป้าๆของผู้ตายเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของการเรื่องความรักเพราะว่าล่าสุดนี่เมื่อประมาณสักเดือนที่ผ่านมา2เดือนที่แล้วนะแฟนเขาน่ะเหมือนกับประมาณว่าเลิกราน่าจะเครียดเรื่องนี้ด้วยนะครับเนาะนะครับแต่ทั้งนี้นั้นน่ะลองฟังเสียงคลิปสักหน่อยหลายคนน่าจะเห็นที่มีการแชร์ออนไลน์เนาะบิดมอเตอร์ไซค์นะฮะด้วยความเร็วสูงนะฮะแล้วเบี่ยงเลนนะพุ่งไปชนรถตู้นะฮะคุณฟังหลายคนน่าจะเห็นคลิปเนาะนี่ฮะพุ่งเข้าไปเลยสุดท้ายเขาก็เบี่ยงเลนมาเทนขวาแล้วชนฟังเลยแล้วก็รถก็พลิกนะหมุนตลบไปเลยตายเลยตายคาที่ไปเลยนะฮะตุยไปเลยสมใจอยากเลยนะฮะนะฮะคือเบื้องต้นดิเจว่าหนึ่งเขาน่าจะมีอาการซึมเศร้าพื้นฐานอยู่แล้วนะเป็นโรคเครียดซึมเศร้าพื้นฐานอยู่แล้วหนึ่งนะครับสองโดนทิ้งจากแฟนด้วยนะครับมันก็เลยเป็นทวีคูณนะฮะคุณฟังครับใครที่มีอาการโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็วางแผนจะตายนั่นคือคนเป็นโรคซึมเศร้านะบางคนไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับถ้าเมื่อไหร่อยากตายนั่นคือป่วยแล้วนะครับไปหาหมอซะถ้าเมื่อไหร่ไม่อยากอยู่อยากตายป่วยนะครับไปหาหมอเด้อไม่งั้นสักวันคุณจะตายจริงนะเหมือนหนุ่มคนนี้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นคนปกติทั่วไปนะครับสารเคมีในสมองเราจะทำเดียวคือไม่ให้ตายไม่มีใครอยากตายคุณฟังฮะคุณทุกคนกลัวตายหมดเลยนี่คือคนปกติแต่เมื่อไหร่คุณอยากตายนี่คือคุณไม่ปกติแล้วนะฮะสารเคมีสมองมันหลั่งออกมาว่าอยากจะตายเข้าใจไหมเพราะนั้นไปรีบไปหาหมอเขาจะเอายาปรับฮอร์โมนสารเคมีในสมองเพื่อปรับให้กลับมาเป็นคนปกติมันเป็นยาคลายยาคลายเครียดแล้วฮะนะฮะคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ตัวเยอะมากว่าตัวเองป่วยนะคุณกำลังป่วยอยู่นะฮะถ้าใครอยากตายนั่นคือป่วยแล้วนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณฟังด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตั้งใจชนเพื่อให้ตัวเองตายคาที่นะฮะสวยเลยนะฮะรถตู้นะฮะ

ปราบขึ้นมาทันทีนะครับอกหักใช่ไหมแบบนี้นะฮะแหมไหนใครมีประสบการณ์ไหนใครเคยมีลักษณะแบบอยากจะฆ่าตัวตายมีไหมฮะพี่อู๋สุนทรวัดดีเจครับพูดถึงเรื่องราวของการแบบอกหักนี่นะพี่อู๋นี่ผ่านอะไรมาเยอะนะเยอะแยะมากมายเรื่องของการอกหักนะไม่เคยมีคิดจะทำร้ายร่างกายนี่คือเราคนปกติไงพี่ถ้าเราเป็นคนปกติเราจะทำทุกอย่างทางให้เราสู้เนาะเพื่อจะเดินหน้าต่อได้จะสู้กับคนหรือจะสู้กับปัญหาก็ตามแต่นี่คนปกตินะครับแต่ถ้าคนเป็นซึมเศร้าเขาจะคิดทำร้ายตัวเองตลอดเวลานะพี่อู๋วัดดีเจวินครับเคยมีเรื่องด้วยสมัยก่อนนะตอนสมัยก่อนตอนที่คบกับคนเก่าคนเดิมนะฮะเคยมีเรื่องตบเตะมีเรื่องต่อยกันด้วยนะฮะแล้วก็มีเด็กเสียนะครับมีเขาเรียกว่ามีอะไรอะเหมือนกับผัวเขานะสามีเขาแฟนเขานะมาทำร้ายร่างกายมีกัดกันด้วยมีกระโดนกัดที่คางด้วยนะฮะโอ้โหมีต่อยกันมีชกกันต่างๆมากมายทีเดียวนะครับเนาะ

ะฮะโอ้โหว่าดีใจครับเจ็บใจมากๆเลยเมื่อก่อนเคยคบกับคนหนึ่งนะสุดท้ายตัวผู้หญิงกลับไปหาเสี่ยคนเดิมต่อสู้กันชกต่อยตีกันนะฮะสุดท้ายสุดแล้วผู้หญิงกลับไปหาเสี่ยเหมือนเดิมก็เลยก็ไม่ได้คิดทำร้ายตัวเองไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายนะถ้าเป็นบางคนที่เป็นซึมเศร้าลงใส่ตรงนี้ฆ่าตัวตายไปแล้วนะฮะนี่คือคนปกติพี่ฮะไม่เป็นไรครับปล่อยเขาอยู่กับเสี่ยเพราะว่าการอยู่กับเสี่ยมันมีตังค์เยอะไงแอบคบกันใช่ไหมโอ้แอบคบกันนะฮะคบกับเราอยู่อาจจะไม่มีกินไม่มีใช้ไงเลยแอบไปคบกับเสี่ยก็เลยมีเรื่องชกต่อยตีกันหลายเรื่องหลายราวจริงๆนะ

ือว่าเป็นประสบการณ์นะครับในวัยเด็กของหลายๆคนด้วยกันละกันนะฮะแม่ไหนใครเคยมีประสบการณ์บ้างครับพี่ธนูบอกว่าที่เจอครับอยากรวยครับหิวแสงหมายถึงใครครับผู้หญิงเหรอฮะอยากหิวแสงต้องเป็นแฟนกับทนายนะครับจะได้มีแสงเยอะๆนะแสงโสมนะครับนะหลายขวดเลยนะอยู่ในตู้นะฮะพี่หอมว่าที่เจอครับตอนอกหักผมจะฟังเพลงเรื่องขี้หมาครับมันสุขมันโดนใจดีอ๋อมันโดนใจใช่ไหมพี่นะฮะมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะชอบเพลงลักษณะแบบไหนเนาะจะชอบแบบไหนบางคนชอบเพลงลักษณะของอกหักบางคนแบบไม่เลยเอาเพลงแบบสนุกไปเลยนะฮะพี่บอกว่าพี่อู๋นี่ดูสภาพการแล้วเป็นคนปกตินะครับไม่ต้องรับยาช่อง3นะฮะพี่รับเอาดีเจครับวันนี้มีเรื่องหลอนไหมวันนี้น่าจะไม่มีพี่เพราะเพลงค้างหลายเพลงอยู่นะฮะผมไม่ทันได้หลอนแล้วล่ะนะฮะต้าอยากฟังเพลงวายปิดท้ายเดี๋ยวเปิดให้ต้าพี่มโนวันนี้จะครับมากินข้าวกันดีกว่าวันนี้มีเมนูปลาด้วยโอ้โหพี่มโนครับดีเจรอปลาได้นานมากนะยังไม่มาสักทีนะพี่นะวันนี้มีปลานึ่งมะนาวราดพริกนะฮะน้ำจิ้มอร่อยมาก

พี่อู๋ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่ตีกันเนี่ยก็คือมีเรื่องในผับด้วยนะฮะมีเรื่องในผับด้วยนะโอ้โหแต่ก็อายเหมือนกันเนาะมีเรื่องในผับนะฮะพี่อู๋ว่าดีเจครับอกหักบางทีมันก็ไม่เศร้านะมันเป็นเรื่องราวที่มันสนุกสนานมันวัดใจดีเหมือนกันครับดีเจชกชนนะเนี่ย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารังเกียจไปแล้วครับคุณผู้ฟังเพลงจากวิทย์ไฮเปอร์นั่นเองนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าทำให้เกิดการขับรถไปชนนะฮะแล้วก็เสียชีวิตที่โคราชใช่ไหมฮะสำหรับกรณีที่กำแพงเพชรก็เป็นเด็กซึมเศร้าเหมือนกันที่บุกเอาปืนไปยิงครูที่กำแพงเพชรนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์กราดยิงที่กรุงเทพก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะพ่อบอกว่ารู้นะครับว่าลูกชายป่วยเป็นซึมเศร้ามานานแต่ก็พยายามซ่อนปืนตลอดแต่วันนั้นพลาดจริงๆเอาปืนวางไว้ในรถยนต์ตัวเองแล้วลูกเห็นไปทุบกระจกขโมยปืนไปแล้วไปกราดยิงที่โรงเรียนเห็นไหมคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าฟังเขาทำทุกอย่างเลยมีปืนพร้อมยิงมีตึกพร้อมกระโดดมีมีดพร้อมแทงมีขับรถมาพร้อมจะขับรถชนให้ตายเพราะว่าในช่วงเวลานั้นที่เขาแวบมาในหัวฟังเขาแบบเขามืดแปดด้านไปหมดแล้วไอ้เราไม่ต้องไปด่าเขานะว่ามันเป็นอาการมันเป็นอาการป่วยจริงถ้าใครไม่เป็นจะไม่รู้เหมือนคนลมควันตัวเองตายอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดิ่งที่สุดและแย่สุดในชีวิตแล้วตอนนี้เป็นกันเยอะมากเยอะมากทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นกันเยอะแล้วลูกมาเห็นไกลทุบกระจกขโมยปืนไปแล้วไปกราดยิงที่โรงเรียนเห็นไหมคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าฟังเขาทำทุกอย่างเลยมีปืนพร้อมยิงมีตึกพร้อมกระโดดมีมีดพร้อมแทงมีขับรถมาพร้อมจะขับรถชนให้ตายเพราะว่าในช่วงเวลานั้นที่เขาแวบมาในหัวฟังเขาแบบเขามืดแปดด้านไปหมดแล้วไอ้เราไม่ต้องไปด่าเขานะว่ามันเป็นอาการมันเป็น

ป่วยทานยาให้เป็นประจำให้ตรงนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจเขาว่ามันเป็นอาการป่วยของเขาเออจะไปว่าก็ไม่ได้คุณฟังฮะถ้าไม่ได้อยู่จุดนั้นคงไม่ได้เหมือนเด็กคนนี้ที่เอาปืนไปยิงนะฮะโชคดีเขาแย่งปืนมาได้ป่วยเป็นซึมเศร้าเหมือนกันกำลังทานยากินยาอยู่นะพี่สุนทรครับพี่อู๋ครับอย่าเป็นซึมเศร้านะฮะซึมเหล้าซึมเบียร์ได้นะต้านะซึมช้างซึมสิงลีโอได้นะฮะซึมเศร้าไม่ได้นะพี่โตเกียวซึ่งอยากฟังเพลงนี้ครับวิทย์ลายหลายจุย

ีหลายๆใจนะครับนี่คือวิทย์ไฮเปอร์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเจอคนหลายใจทำไงดีนะพี่มนพขอแซวขอแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับตอนสมัยอกหักใหม่ๆนี่นะฮะตอนสมัยที่อกหักใหม่ๆหรือว่าสูญเสียอะไรไปที่รักนะครับพี่มนพก็ปื้ดมีอาการซึมเศร้าเหมือนกันนะฮะแต่ดีที่มีผู้ใหญ่เตือนว่าให้ไปบวชไปทำสมาธิแล้วอาการซึมเศร้าจะหายไปเองนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นนะฮะไม่พี่จริงๆแล้วอาการของพี่มนพนี่คือปกติคนเราเวลาเลิกรากับใครแล้วมันจะมีอาการคิดมากปรุงวิตกกังวลเศร้าเป็นปกติแล้วแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะฮะที่เราจะทำใจได้นี่คือเรื่องปกติพี่นะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ถึงขั้นแบบว่าฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองนะคุณฟังฮะวิธีการทดสอบตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดหรือเปล่านะครับข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือมีเคยมีความคิดไหมว่าจะฆ่าตัวตาย

ุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรมควันตัวเองตายการแขวนคอตายนะครับโดดน้ำตายโดดตึกตายเอาปืนยิงตัวเองตายถ้าเรามีข้อใดข้อหนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เราคิดว่าเราอยู่แล้วลกโลกฮะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไปก็มีแต่จะทำให้เกิดปัญหากับคนอื่นอยู่ไปก็ทำให้พ่อแม่ทำให้ญาติพี่น้องเสียใจเกิดมาทำไมอันนี้คือป่วยแล้วนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีข้อนี้อยู่ในหัวสมองไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั่นคืออาการเครียดหรือว่าการเสียใจปกติของการถูกทิ้งถูกเทโดนเลิกรานะครับถ้าเราไม่มีข้อนี้ที่เจ๊พูดมาเมื่อกี้เนาะนะคิดวางแผนจะฆ่าตัวตายว่าวันนี้อย่างเมื่อกี้ที่เจ๊เล่าข่าวว่ามีหนุ่มคนนั้นที่เขาขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปชนรถต้องการที่ฆ่าตัวตายใช่ไหมฮะเขาวางแผนไว้แล้วเขาโพสต์เฟซบุ๊กรอไว้ก่อนเลยว่าถ้าคนได้เห็นข้อความนี้คือว่าเขาตายแล้วนะอะไรเงี้ยนี่คือเขาวางแผนถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้มีการวางแผนคิดหนึ่งสองสามหรือคนจะยิงตัวตายไปซื้อปืนซื้อลูกกระสุนนะฮะไปเตรียมเชือกที่จะผูกคอตายอันนี้คือเรียกว่าเตรียมการไว้ก่อนอันนี้คือคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีข้อใดเลยในข้อนี้ไม่ได้มีคิดการวางแผนจะฆ่าตัวตายไม่ได้ป่วยนะฮะนี่คือความคิดปกติของเราเราเครียดปกติกับการเครียดเรื่องงานเรื่องคนรักเรื่องแฟนธรรมดาครับและเวลามันจะเยียวยาให้หายไปเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่ได้ป่วยพี่นิพนธ์ไม่ได้ป่วยเขาจะไปตกใจนะฮะพี่นิพนธ์บอกว่าผมเคยมีนะเมื่อก่อนลักษณะเหมือนยังไงจะฆ่าตัวตายแหละครับถ้ามีลักษณะนี้ก็แสดงว่ามีอาการเริ่มต้นนะให้รีบไปพบแพทย์นะครับเนาะว่ากันไปนะครับเนาะพี่มโนวันที่เจครับขนของจ้าขนของทำงานไปขนของนะฮะถ้าชีวิตมีแต่ต้องการหาเงินหาทองอันนี้เราไม่ได้ป่วยเลยเราเป็นคนปกตินะครับนะพี่โอส่งภาพน้องหมามาหนึ่งตัวสดใสมากเลยงุยๆมากน่ารักมากเลยนะฮะนี่ครับมาขอหนึ่งเพลงดีกว่าสักเพลงสองเพลงใช้รายการในช่วงนี้นะครับมาฟังเพลงโจ๊ะดีกว่านะเพลงที่ให้หายจากการซึมเศร้านะครับนะถ้าชีวิตมีแต่ความสนุกนะฮะไม่ได้ป่วยนะครับอย่างตาต้านี่ไม่ได้ป่วยนะตาธีรพัฒน์เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าผีบ้าส่วนปรุงนะฮะที่พูดว่าเคยมีอาการคิดจะฆ่าตัวตายแสดงว่าเริ่มมีอาการเหมือนกันให้รีบดูแลตัวเองและปรึกษาแพทย์นะครับถ้าเคยมีอาการแบบนี้แสดงว่าเราเครียดแล้วล่ะนะฮะ

ยืนดูแดดยัน8โมงครับนะยืนดูแดดนะไม่ใช่ได้ยืนอย่างอื่นนะเป็นสระแอดเหมือนกันนะฮะอย่ารีบพูดนะจ๊ะเดี๋ยวจะเป็นสระแอดนะฮะจะเป็นอย่างอื่นเด้อนะฮะไอ้หนึ่งใต้หนึ่งเพลงมาคืนนี้เย็นนี้ใครจะเฉลิมฉลองกันบ้างเอ่ยนะครับชิคๆกันบ้างเอ่ยมาขอโจ้หนึ่งเพลงมาช่วงท้ายรายการนะครับตอนนี้พี่โออยู่แถวงานน้องหมาน้องแมวนะครับเนาะแวะไปดูหมาแมวสวยๆน่ารักๆนะครับในห้างหนึ่งนะฮะงานขายน้องหมาน้องแมวนะจ๊ะธนพงศ์วัดดีใจครับที่ออฟฟิศที่สำนักงานที่โรงงานเนี่ยนะฮะเป็นโกดังสินค้านะครับหลากหลายนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะฮะมีหมาตัวหนึ่งนะฮะมีหมาของที่นั่นนะฮะชอบกัดของชอบเยี่ยวใส่ล้อรถชอบเยี่ยวใส่เฟอร์นิเจอร์นะฮะขังสิครับรออะไรขังลืมไปเลยครับพี่ธนพงศ์ฮะหมาตัวใหญ่นะฮะ

คืนก็เหงาเล่าก็หวานนะเนี่ยโอ้โหไอ้สักเพลงไหมเดี๋ยวมาปิดท้ายรายการกันเย็นนี้ใกล้จะหกโมงเย็นกันแล้วนี่ลากกันยาวทีเดียวนะฮะเจ้าข้าเอ้ยพี่อ้อมขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายคุณฟังครับเดี๋ยวหลังหกโมงครึ่งดีเจวินจะรีเซ็ตระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับจะทำให้สัญญาณการฟังบีพีรีดิโอในแอปดับไปประมาณสักไม่เกิน5นาทีนะครับเนาะใครฟังอยู่แล้วสัญญาณมันดับไปอย่าตกใจอีกสัก 4-5 นาทีกลับมาเปิดอีกรอบมันจะกลับมานะครับจะรีเซ็ตระบบนิดนึงนะฮะปรับปรุงระบบนะจ๊ะประมาณสัก 6:30 นะฮะมันจะดับไปแป๊บนึงนะจ๊ะ

เตปาป้าเตปาป้านะครับหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักจากนี่เลยเตปาป้าและลูกทุ่งลิซึมนะฮะคุณผู้ฟังครับนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ห้าโมงหกโมงเย็นกันแล้วเนาะห้าโมงเย็น47กันแล้วนะครับลุงแป๊ะวันนี้ใช่ครับขอเชิญเที่ยวงานเงาะถอดรูปนะโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะของดีอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันที่4-5กันยายนนี้ก็จะมีการประกวดเงาะนะครับก็มีการแสดงต่างๆมีเงาะมาขายต่างๆมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับนะวันที่4-5นี้นะครับก็มีกิจกรรมกันใครสนใจก็แวะไปเที่ยวได้นะครับนะครับไปเที่ยวกันได้นะเทศบาลตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงนะครับเนาะลุงแป๊ะเขาจะอยู่ในวงการของการเกษตรก็จะมีข่าวมาฝากกันนะฮะอ่ะโอเคนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วกันนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยเลขเบอร์ดีเบอร์สวยเบอร์มงคลนะฮะโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True และ Detect ครับยำปูม้าเจ็ดยอดนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มหนึ่งบาทด้วยนะครับให้การดูแลกันนะเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวประมาณสัก6 โมงเย็น 15 นาทีดีเจวินจารีเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งมันสัญญาณจะตัดไปนะครับในแอปออนไลน์นะฮะอีกสักประมาณไม่เกิน5 นาทีคุณฟังกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งเพลงก็จะกลับมานะครับจะรีเซ็ตระบบสัญญาณอันนี้แจ้งให้ทราบเผื่อใครที่เปิดมาแล้วเอ๊ะทำไมฟังไปประมาณเงียบกริบเลยนะฮะนี่แจ้งให้ทราบอะไรกันนะครับเผื่อใครที่ตกใจนะเพราะ FC นี่ฟังกันอยู่เยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับเอาโอเคเดี๋ยวกลับเข้าสู่เพลงปกตินะครับที่จะหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะในช่วงเวลาของภาคเย็นวันนี้ครับคุณผู้ฟังทานข้าวเย็นให้อร่อยหลายคนยังคงทำงานอยู่ใช่ไหมฮะยังคงปฏิบัติหน้าที่ทำงานกันอยู่ขับรถกับรากันอยู่ก็ค่อยขับขี่นะฮะวันนี้หลายๆจังหวัดไม่ได้มีฝนนะฮะอากาศยังคงปกติดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อาจจะมีฝนมาบ้างนะครับเขาบอกว่าวันที่4-5เนี่ยเสาร์ที่เนี่ยจะมีฝนมาอันนี้จะเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานนะฮะไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่าจะเป็นร่องฝนที่จะพัดผ่านมาอีกรอบหนึ่งนะฮะอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเกรงว่าจะไม่สบายกันเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนนะครับบางครั้งบางทีปรับตัวไม่ทันกันนะครับเนาะแล้วเจอกันครับเย็นนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ

ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD BP Radio

ขยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

พลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: หัวใจกระดาษนะครับเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวนะจบไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะทักทายในช่วงค่ำคืนนี้สี่ทุ่มนะฮะกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่3เดือนกันยายนนะฮะ2569นะครับได้เวลามาฟังเพลงกันแล้วนะฮะทักทาย YouTube นะครับพี่อันน้อยตัวร้ายมาแล้วนะฮะอยู่ในโลกของความเป็นจริงเหรอฮะไดโนนะฮะชาบูม่อนะครับลงมาทักทายกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับกับวันสบายๆนะฮะมาเซฮายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้ทางบุญทริกด้วย FM 90 MHz KS Radio ที่อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีมาทักทายกันได้มาเลือกเพลงมาส่งเพลงกันในค่ำคืนนี้เลยนะครับเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันของพี่ฟุกไอ้น้ำนะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะหัวใจกระดาษนะจ๊ะนะฮะมาหน้าไมค์สิพี่อ่านไม่ได้ยินเสียงพี่อ่านหน้าไมค์นานแล้วนะเดี๋ยวจะใครจะทักทายกันมาก็เซฮายได้นะฮะอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลกันเช่นเคยเลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับร้านยำปูม้าที่ยอดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ร้านจะยาวเขาต้อง1 บาทด้วยครับให้การดูแลกันในช่วงเวลานี้ครับมาทักทายกันดีกว่าพี่มิกนะครับวันนี้ขอเพลงสากลเข้ามา1เพลงเพลง Deep ล่ะฮะ Deep นะฮะ Binocular โอ้เพลงฝรั่งเลยทีเดียวนะฮะออนสีทำเป็นทักมาพี่เสกนะทักมาตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งนะขอเพลงค่ะขอเพลงค่ะคืออยากมีส่วนร่วมนะก็ไม่ได้ฟังนะแฟนเก่าใครนะออนสีนะพี่อันครับแฟนเก่าใครอ่ะขอเพลงยังคงเป็นเธออืมยังคงเป็นเธอก็มาเขาทำมาเป็นขอเฉยแต่เจ้าตัวไม่มานะฮะไม่มาไม่ปรากฏตัวเออนะฮะไม่ปรากฏตัวนะครับมีสายเข้ามาแล้วนะมาไหนมาแล้วก็ทักทายไหนมาแล้วก็ทักทายกันสักหน่อยดีกว่าในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะแหมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่อานหายหน้าหายตาไปนาน
1: อยู่พี่แอบฟังอยู
0: ่แอบซุ่มอยู่ใช่ไหมฮะ
1: แอบซุ่มเก็บข้อมูลอยู
0: ่นะฮะเสียงมาเฮาต้องอยู่ไหนอยู่อุทัยธานีเหรออยู่ไหน
1: อยู่อุทัยพี่
0: คือตอนนี้คือยังไงกลับไปอยู่บ้านตัวเองหรือไงครับไม่เข้าใจบ้าน
1: มาทำงานที่นี่พี
0: ่อ๋อพี่อุทัยธานีแล้วนะครับวันก่อนมีคนเก่าคนเดิมถามว่าใครอยู่อุทัยหรอบอกเงี้ย
1: เนี่ยคนไหน
0: คนที่แบบแวบๆมาแวบๆอะฮะที่เขาขายมาล่านะฮะเออนั่นแหละใช่ใช่นะฮะเมื่อกี้เขาขอเพลงด้วยนะขอเพลงยังคงเป็นเธอว่ะคนนั้นใช่แล้วก็ไม่รู้จะมาเปล่าคนเนี้ยแวบมาแป๊บเดียว
1: ขอเพลงไม่นานก็ชินพี
0: ่ได้เดี๋ยวเปิดให้ความหมายดี
1: ได้ครับ
0: ให้กับทุกคน
1: ฟัง
0: โอเคนะฮะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับไม่ให้ถามเยอะนะฮะเออไม่นานก็ชินนะฮะพี่อั๋นเขามีคนเขามีแฟนวงแฟนใหม่แล้วนะฮะเนี่ยทักทายทางแชทนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าตัดใจจากฉันนะครับตัดใจจากฉันไดซ์ละเดี๋ยวหาสักทูเลยเพลงนี้ไดซ์นี่ไม่ได้ยินนานมากเลยเนาะนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับชายกาม
2: ขอเพลงไหนพี
0: ่เพลงอะไร
2: คุณเธอของเสกโลโซครับ
0: คุณเธอครับเราใช้ชื่อในอันนั้นว่าไงใน YouTube ตัวเนี้ยใช
2: ่ครับผมมีอะไรเดี๋ยวผมลงไปก็จุนจ้างครับสวยมากแก้วตก
0: แก้วตกใครพัดใครปัดตกมือครับ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
2: ครับจริงครับพ
0: ี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
2: ครับผมครับ
0: โอเคขอบคุณครับนั่นปองแปลงปองแปลงปองแปลงนะครับก็ตกหลุดมือนะฮะใครปัดตกนั่นน่ะนะฮะพี่หนึ่ง BK Band นะครับเมื่อกี้นะครับเนาะพี่เป็นขนมเซอร์เซอร์เอาคนละหนึ่งกันเนาะคนละหนึ่งกันนะตัดใจจากฉันของไดซ์นะครับโจ้เจรเมอร์สวัสดีครับขอเพลงหน่อยครับเพลงอะไรก็ได้ครับบางทีคิดถึงคนบนฟ้ากำลังทำอะไรอยู่นั่งดื่มอยู่แล้วฮะนี่ส่งภาพมาเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะสำหรับพี่โจ้เจรเมอร์นะฮะโอ้มาแล้วครับสายนี้ฮะทำไมมาไวจังเลยครับ
3: วันนี้มีคำถามจะฝากให้คุณเอ็มอรัญญาวาสีนะขอรับพี่วิน
0: เอ๊พี่เอ็มอรัญญาวาสีน่าจะยังไม่มานะพี่ทักไว้อาถามก็ได้
3: โอ้โหงั้นวางก่อนนะหรือไงไม่เออแล้วเมื่อกี้ก็ยังเป็นเธอที่น้องหญิงออนสีขอใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเขามาไม่มาไม่มาก็มาไม่รู้เพลงไม่ใช่เพลงยังคงเป็นเธอเป็น AI ครับไม่ยังไม่เคยฟังเลยนี
3: ่อ๋อยังคงเป็นเธอนี่ยังคงเป็นพี่อั๋นหรือยังคงเป็นพี่ป้อยังคงเป็นเสกยังคงเป็นพี่เสกแต่ผมว่าเนี่ยองยังคงพี่อ่องเหมือนเดิมนั่นแหละครับ
0: มันเยอะเกินนะมันเยอะเกินเออนะ
3: อันเนี้ยพี่จะถามคุณเอ็มอรัญญาวาสี
0: ว่าม
3: ารผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเราเนี่ยนะช่วยอธิบายไขข้อกังขาให้ผมกับผมเยอะกว่านี้หน่อยนะครับ
0: มารผู้มีฤทธิ์คือความ
3: ตอนนี
0: ้ครับ
3: มารผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเราอ่ะช่วยไขข้อกังขาให้เยอะกว่านี้หน่อยขอรับเพราะว่าตอนนี้มีทุกข์อยู่เพราะว่าบังคับให้คนอื่นเป็นแดงใจเราไม่ได้ก็บักนั่นบักนู่นบักนี่ไม่เป็นแดงใจแล้วทำให้เราเครียดโมโหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ามันทำจะวางใจยังไงดีขอรับ
0: ได้เดี๋ยวถามให
3: ้เพ
0: ลงอะไรขอรับ
3: โอเคขอเพลงมุมเดิมของเสียงระบบ 19.1 ขอรับ
0: ผู้ชายร้องแล้วเนาะเหมือนฉันผู้ชาย
3: ผู้ชายผู้ชายผู้ชายผมชอบผู้ชายขอบน้ำใจยิ่งนักครับ
0: ขอรับมาเลยใครจะนั่งมาวันนี้เปิดท้ายเปิดท้ายว่ะเปิดหัวมาหน้าไมค์ก็มากันเต็มทีเดียวนะฮะมาทักทายกันนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะดีก่อนนะโจ้ใจละเมอเพลงอะไรก็ได้ครับที่คิดถึงคนบนฟ้าวันนี้มีอะไรฮะงานอะไรอยากขอดูก่อนโจ้ส่งอะไรมานะงานศพเหรอครับฮะงานศพหรืออะไรดิเจมองไม่เห็นนะฮะโจ้ใจละเมอส่งภาพมาเพลงอะไรก็ได้ที่คิดถึงฟ้าหมายความยังไงเอ่ยโจ้ใจละเมอที่บ้านเสียนะครับหรือยังไงเอ่ยเมื่อกี้ส่งเข้ามานะครับนะฮะแล้วก็ฟิล์มเลดี้บอกว่าทักทายเจ้าดีเจสวัสดีฟิล์มเลดี้โดยกันละกันนะครับแล้วมิ้นบอกว่าเพลงดีฟโฆษณาออเรนจ์เมื่อก่อนไงดีเจวินจำขึ้นใจเดี๋ยวสักครู่หายฟังแล้วกันนะฮะรวมไปถึงออนสีออนสีมาแล้วนะจ๊ะออนสีมาแล้วนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับไอออนสีนี่เป็นโพล่านะฮะงั้นเราเปิดเพลงที่คุณฟังส่งมาเซตแรกกันก่อนกันละกันนะฮะเดี๋ยวเราออนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงคุณเดี๋ยวนะออกมาแล้วเหรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงแฟนเก่าตัวเองปะฮะคนอยุธยานะฮะย้ายอยู่ไทยธานีได้ยินไหมทันได้ยินปะไม่ทันนะฮะเปิดคิวแรกไหมไม่คิวแรกนะฮะเพราะว่าแฟนเก่าเธอขอเป็นคิวแรกก่อนนะฮะไม่นานก็ชินครับพี่อั๋นน้อยตัวร้ายอยากฟังต้องเปิดเป็นเพลงแรกมาไม่นานก็ชินนะครับงานจากวงฟินนะครับที่ฝากไว้จากพี่อั๋นน้อยตัวร้ายแฟนเก่าออนสีลำดับที่3นะฮะเยอะมากสวัสดีพี่สน S99 ด้วยกันละกันนะฮะส่ง S99 มาแล้ว1แก้วนะครับวันนี้มีคนถามว่าน้องหงร้อนจะมาหรือเปล่านะฮะไม่รู้สิ

0: อีกไม่นานก็ชินนะฮะชินวุฒินะฮะชินบัญชรเอาชินเลยดีครับพี่ฮะเอาชินอะไรดีอันนี้พี่อั๋นอยากฟังก็เลยเปิดให้นะครับเนาะอั๋นน้อยตัวร้ายอ่ะลงมาสิเร็วๆออนสี่บอกให้ลงมาแชทก็ไม่ลงมาแชทนะครับอ๋อโจ้คุณยายเสียล่ะครับขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับโจ้ใจละเมอนะฮะโจ้จะระบุว่าวันนี้คุณยายเสียขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับนะฮะออนสี่ว่าตอนเนี้ยพอดีได้เป่าผมพังค่ะก็เลยพากันจะสั่งในแอปส้มลัสช้อปปี้อยู่กับพี่อ่องสองคนตอนนี้กำลังกดสั่งว่าจะรอโปร9เดือน9นะฮะผมยาวมากไม่มีใดเป่าผมมันแห้งยากอ๋อเหรอฮะโอ้ยแต่แล้วไม่มีอะไรเป่าผมมันแห้งยากว่ะพี่อันพี่เสกกำลังสั่งใดเป่าผมอยู่นะฮะวันใหม่99นะครับชินจังครับนะมาทักทายกันนะครับพี่วินแฟนออยขอเพลงมาใครจะโทรศัพท์มาหน้าไมค์มาขอเพลงมาเลยมาเลยนะฮะนี่พี่โอ้วันนี้มีคนทักน้องหงรอดมาด้วยพี่ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคุณยายเสียนะจ๊ะ มีคนส่งน้องของร่อนมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแป๊บนึงนะฮะคลิปลับนะฮะสวัสดี
1: สวัสดีสวัสดีครับ
0: ว่าอย่างไรฮะ
1: ขอเพลงนะครับ
0: เพลงอะไรบ้างคุง
1: ขอเพลงเพียงรักกับเพลงรักไม่อะไรนะเพียงรักกับรักไม่ช่วยอะไรเวอร์ชันเดอะไวท์2024
0: ทั้งสองเวอร์ชันเหรอ
1: ใช่
0: เดี๋ยวไว้ทั้งสองเนาะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวไว้2024 2เวอร์ชัน
0: โอเคว่าไงเออชอบยังไงมันเพราะ
1: มันร้องสดในการชอบฟัง
0: อ๋อชอบฟังเช่นร้องสดนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีคนบอกว่าให้ออนสี่สั่งไดเป่าผมให้กับอะไรนะให้กับมาร์คไม่ใช่มาร์คสิให้กับใครนะหัวร้านโปเต้ด้วย
1: หัวร้านอะโปเต้แล้วไม่ผมไม่ได้หัวร้าน จำผิดคนแล้ว
0: นี่ไงลงแชทแล้วมาอ่านช็อกโกแลตกันว่าไงแซวอะไรไหมจะแซวอะไรไหม
1: ไม่แซวครับเดี๋ยวค่อยแซวตอนมีบอลทีเดียว
0: อ๋อใกล้แล้วนี่ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์นี้หรือเปล่า
1: เสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันติด
0: อ๋อมีสามวันต่อเลยนะ
1: แล้วเดี๋ยวก็ถ้าแพ้ขึ้นมาก็ไปแซววันจันทร
0: ์ค่อยวันจันทร์เลยจบเลยเนาะ
1: วันจันทร์ทีเดียววันจันทร์รู้เรื่อง
0: โอเคนะครับ
1: โอเคขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับมาร์คุงครับช็อกโกจางอย่าลืมสั่งไอ้ไดเป่าผมให้กับโปเต้นะโปเต้หัวล้านนะสั่งไดเป่าผมนะครับมี มีคนส่งเสียงมาครับนี่พี่โอต้องลองฟังนะโอ้ยเดี๋ยวแต่แชมป์โทรไหมล่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงนี้ก่อนเสียงนี้ครับอะไรนะ
2: คุณหมอปัญญาครับพี่มนเพ้อไปแล้วคือให้คุณหมอปัญญาคืออะไร
3: อะไร
2: นั่นเด็กสวัสดีค่ะปลอยืมหูยิ่งใหญ่กว่าจากน้องหงร่อน
3: อ๋อนี่ไงไม่โทรมาแล้วหงร่อน
2: กล้าที่ไหนหรอกนะครับไปแล้วดีกว่าครับเจอกันพรุ่งนี
0: ้นี่เห็นไหมมีคนไปอัด FM 99มาอัดเสียงมาน้องหงร่อนไปวนอยู่ที่ FM 99ช่วงนี้ไม่มีบอลไงเราเสาร์อาทิตย์ก่อนมาคุมนะพี่โอนะ เดี๋ยวมาแน่ๆนะฮะมคฮะสวัสดีบิการูนะฮะขอเพลงทั้งรักทั้งเกลียดช่วงนี้บิการูมีดราม่านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีดราม่าด้วยมีเครื่องของลงอ่างน้ำลงสระน้ำด้วยมีซีนดราม่าด้วยนะฮะถ้าใครมาทันซีนวันนั้นก็จะเห็นทุกอย่างครบเลยนะฮะมีซีนแบบเหมือนในมิวสิกวิดีโอเลยมีมิวสิกวิดีโอเลยนะครับเครื่องของลงอ่างน้ำนะช้ามาพระเอกลงไปในอ่างน้ำนะฮะในสระน้ำใหญ่อะไปเก็บของมาให้อ๋อมนมัมมี่เหรอฮะไม่กี่มนมัมมี่เหรอครับโอเคมนมัมมี่นะฮะสวัสดี
4: สวัสดีครับดิจิวิน
0: สวัสดีครับดิจิวินครับว่าไงครับ
4: ดิจิวินรู้ข่าวป๊อปพี่ป๊อปมาสรีนะ
0: ได้เห็นอยู
4: ่คอนเสิร์ตเขาพังทั้งมีฟรี7,000
0: ใช่
4: แล้วตอนนี้มันเขาจะแสดงได้ไหมครับดิจิวิน
0: ก็เขาก็ปรับปรุงแล้วก็เขาจะเริ่มรอบใหม่แล้วก็คืนตัง
4: ออกคืนตังเหรอ
0: คืนตังแล้วก็หรือย้ายรอบแสดงก็ได้หมายถึงว่าคนที่ไม่อยากจะดูแล้วหรือว่าจะย้ายไงฮะ
4: วันเสาร์ที่ผมไปจะมีเหตุการณ์อะไรไม่แน
0: ่ระวังนะ
4: ผมถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าความจริงมันไม่ใช่บัตรฟรีเพื่อนผมมันเล่นเกมได้มา2 ใบก็เลยไม่เสียตัง
0: ก็ดีไงก็ดีแล้วเป็นถือไปเที่ยวนะเอานี่ขอเพลงอะไรฮะ
4: เอาขอเพลงก็ได้ครับ
0: เพลง
4: อะไรวะเพลงงมงานบริสแลมครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ทำงานไหมเนี่ยฮะ
4: ทำงานอยู่ครับทำงานอยู่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้นา
4: ครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: แถมจะไปคอนเสิร์ตนะครับเห็นข่าวคอนเสิร์ตอะไรนะอัศนีวสันต์เวทีล่มไม่ใช่เวทีสิที่นั่งอัศจรรย์ล่มนะฮะก็เลยกลัว นะกลัวไรนะฮะล่มก็แค่ตายอุ้ยล่มแค่ตุยเองนะฮะพี่โอวันที่เจ๊ครับฝากแซวหน่อยแฟนแมนยูนี่จอมแถเลยครับแล้วก็ตอแหลมเหมือนจานมนทุกคนไม่เลยนะไม่กล้ายอมรับความจริงฮ่าฮ่าโอ้เหรอฮะมนจอมแถเหรอฮะปัดท่ออ่ะมามีสายไหมครับแซวบอกว่าสู้ไม่ได้อ้างพรีเมียร์ลีกทุกลีกเขาก็ตั้งเขาก็ก่อตั้งมาเป็นเกือบ200ปีแล้วนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนถ้วยมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะฮะในลีกอังกฤษก็ไม่มีใครแถเหมือนแฟนแมนยูปะท้อพี่โอเจอเมื่อกี้ไปนี่ของขึ้นเลยนะฮะของขึ้นเลยนะของขึ้นต้องเป็นเพลงร็อกๆหนึ่งเพลงดีกว่าบอดี้แสลมลาบานูนโจอี้บอยโรบินสันไปด้วยกันป่าอีกอันนี้ช็อกโกจังวะช็อกโกจังจะไปเที่ยวคอนเสิร์ตเหรอเขาจะเล่นที่ไหนช็อกโกจังปาจีนเหรอครับจะไปดูคอนเสิร์ตเหรอ

โอ้โหอย่างร็อกทีเดียวนะฮะนี่คือคุณเธอนะฮะคอทอคุณเธอจะอัดจัดไปนะฮะแหมเอามาใครหน้ามาทักทายกันได้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะออนสิว่าดิเจขาขอเปิดเลยได้ไหมฮะเดี๋ยวจะล่วงก่อนวันนี้พี่ออนสิบอกว่าขอเพลงหน่อยฝากให้พี่อ่องด้วยแล้วกันนะจ๊ะที่อุตส่าห์สั่งไดร์ประผมอันใหม่ให้ออนสีเพราะนี่ออนสีผมยาวมากเลยนะฮะผมยาวมากต้องมีการใช้ไดร์ประผมนะฮะฝากเพลง AI มาหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังยังคงเป็นเธอได้เดี๋ยวเปิดให้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีกระดูกผมว่าดิเจขาขอเพลงทั้งรักทั้งเกลียดรอฟังเด้อนะฮะพี่ออว่าดิเจครับเนี่ยพูดถึงบอลหน่อยแหมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูป้าแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าลีกเขาเปลี่ยนชื่อมาไม่รู้กี่ครั้งเปลี่ยนรูปแบบมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วมาดริดก็คือแชมป์15สมัยเอซีมิลาน7สมัยลิเวอร์พูล6สมัยอยู่ใต้เท้าแค่นั้นเองแมนยูอยู่ใต้เท้าแค่นั้นเองนะแพ้คือแพ้อย่าแถครับแหมสุดสกิดต่อมพี่โอของขึ้นเลยนะฮะเอาจริงๆนะฮะอย่างวอลเลย์บอลไทยได้แชมป์เอเชีย4สมัยเขาก็ดับตั้งแต่แรกจะเปลี่ยนชื่อมากี่ครั้งเปลี่ยนถ้วยมากี่ครั้งแต่ครั้งล่าสุดก็ได้ไปโอลิมปิกด้วยเหตุผลแบบนี้แหละครับดีเจอ๋อเห็นไหมไม่ยอมกันนะไม่ยอมแมนยูเด็ดขาดเลยขอเพลงได้ไหมฮะเพลงฟิล์มเรดี้โทรมาหน้าไมค์สิเร็วๆเพลงโทรมาหน้าไมค์ไปเว้ยโทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวนี้1จะเปิดให้ก่อนฟิล์มเรดี้โทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวนี้นะฮะ0840456862นะฮะ0840456862มาเนี่ยจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเนาะขอบคุณค่ะแบบใหม่พัชรีนะเจ้าก็จางบอกเอาไว้พี่อันบอกว่าไปหัดดูบอลกับเขาแป๊บหนึ่งนะฮะออนบอกว่าอะไรแหกคะมาฟังเพลงของออนสีหนึ่งเพลงหากไม่ใช่สีหากยังคงเป็นเธอเพลง AI ใช่ไหมมาพี่เคเพชรขอเพลงหนาวแล้วของเส้นหยาบด้วยฝ่ายกับผงร่อนกันละกันนะฮะพี่สดว่าดิฉันครับวันนี้มีเมนู

0: ส่งภาพมาวันก่อนนะมันเริ่มเทิมอยู่แล้วนะฮะอะไรมันเริ่มดีเจขาครับใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับที่ทักทายมาอ้าวสาวดื้อมาแล้วทักทายดื้อนครปฐมแล้วกันดื้ออยู่ไหนดื้อลงมาแชทเดี๋ยวนี้ดื้อมาเร็วๆดื้อดื้อดื้อมาเร็วๆสาวดื้อนครปฐมบอกว่าคิวเพลงเต็มหรือยังคะยังไม่เต็มอ่ะส่งมาได้เร็วๆฟิล์มเลดี้บอกว่าไม่กล้าโทรหน้าใหม่พี่เสกพี่เสกว่าอยากจะยินเสียงฟิล์มเลดี้หน้าใหม่ว่ะวันนี้ฟิล์มเลดี้ขอเพลงของโตเหนอเข้ามานะครับไม่เคยจางหายนะครับพี่อันน้อยส่งภาพมาที่อุทัยธานีนะฮะวิวหลังบ้านโคตรดีเลยครับพี่สวยงามเป็นธรรมชาติธรรมชาติเลยนะฮะอุทัยธานีตอนอยู่อยุธยาอยู่ตอนนี้ไปอยู่อุทัยธานีบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้สักครู่นะครับพี่อันนะรอแป๊บเดียวนะจ๊ะวันนี้โจ้ขอเพลงเขียนถึงคนบนฟ้าด้วยนะครับฝ่ายกับคุณยายที่เสียไปเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสักครู่นะครับเนาะอยากฟังเพลงกลางมหาสมุทรของเล็กค่ะดื้อในความประถมดื้อปิดอยากฟังนะเพลงกลางมหาสมุทรนะจ๊ะรอสักแป๊บเดียวก็แล้วกันนะเพลงใดเป่าผมของออนซีเมื่อกี้จบไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะมีสายเข้ามาพี่พี่โอ้มาแล้วมาแล้วนะบุโกมาแล้วนะฮะสวัสดีครับบุโก
1: ฮัลโหลค่ะพี่เชนค่ะ
0: ว่าไงกันนัตตี้ขอเพลงอะไร
1: เพลงคอยดีกว่าครับ1ใน100ของของโบสุนตันบีโคนค่ะ
0: ถอยดีกว่ากับ1ใน100
1: ถอยดีกว่าของอ้อมศรีสาสุบุญสังค่ะ
0: โอเค1ใน100ได้ของโบใช่ไหม
1: เปิดพังกันเลยล่ะค่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะเปิดให้รอกรรมหนึ่งกะจะเย็นๆนะฮะถอยดีกว่าของอ้อมนะอ้อมวันนี้เสียงดูใสผิดปกติทำไมอารมณ์ดีหรอ
1: มันข้างล่างข้างบนเสียงดังอยู่ข้างล่างบ้านเจ้า
0: อ๋อก็เลยไปอยู่ข้างบ้านโทใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊
1: ะ
0: สวัสดีครับหลอกนะยายอ้อนด้วยนะฮะทักทายเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะอ้ามีมาเขามีเข้ามาหลายเพลงทีเดียวจะไปตั้งเพลงก่อนนะฮะนะเข้ามากันลักหลากหลายมากมายทีเดียวนะฮะนะครับเติมเพลงเข้ามาเติมเพลงเข้ามาตรงนี้นะจ๊ะมาร์คคงสีแชทช็อกกดจังนะฮะหลายคนเมามอยกันอยู่นะฮะแอดช่วยแปลสิดิจิวินได้ยินอยู่ฮะฟังในหูฟังมันได้ยินพอได้อยู่นะฮะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเมื่อกี้เขาใช้ภาษาต่างดาวเป็นการสื่อสารทางจิตนะฮะตาทีเป็นการสื่อทางจิตนะคนที่จะเข้าใจได้นี้ต้องเป็นมนุษย์เอเลี่ยนเหมือนกันนะซึ่งจินก็มีสัญชาตญาณของเอเลี่ยนอยู่นิดนึงนะก็เลยสามารถแปลความได้เมื่อกี้นะฮะโอพี่โอว่าเมื่อกี้เสียงนัตตี้ดูเล็กมากนะฮะดูบีบเสียงใช่ครับบีบเสียงต้องบีบเสียงให้เล็กๆแหลมๆนะฮะถ้าแหลมก็นี่จะเป็นเปรตแล้วนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาๆๆนะฮะพี่เสกอยากฟังเพลงเสียงระบบมุมเดิมนะฮะมุมเดิมในจิตในใจแหละฮะฝากให้กับสาวๆทุกคนในช่องนะให้น้องดื้อให้ฟิล์มเลดี้ให้เขียวไปออนสีนิดนึงนะฮะและบางคนที่แอบฟังอยู่นะต้องให้น้องนายเชื่อมจิตช่วยเชื่อมใช่ไหมฮะเชื่อมจิตเชื่อมใจใช้ไลฟ์บนเอฟครับมุมเดิมครับของพี่เสกร่อนนะฮะ

ู่มุมเดิมนะครับมุมที่เดิมที่เก่านะฮะสวยไหมออนสีบรรยากาศออนสีบนหน้าจอ YouTube สนใจไปอยู่ไหมฮะอุทัยธานีเห็นไหมมีวิวมีเขาเรียกว่าหมอกลงมาจางๆทางนู้นเห็นปะตอนนี้มีคนอยู่ที่อุทัยธานีนะกำลังสร้างเป็นอาคารบ้านเล็กๆกระท่อมเล็กๆนะครับหนึ่งหลังด้านหลังเป็นวิวธรรมชาติสวยงามเห็นปะมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าทุ่งนานะเห็นไหมสวยปะสวยเหมือนปราจีนไหมอุทัยธานีเห็นปะสนใจไปเที่ยวอุทัยธานีไหมขึ้นเหนือมาอีกหน่อยนึงอันนี้มีคนส่งมานะฮะพี่อันน้อยตัวร้ายส่งบรรยากาศที่หลังบ้านที่พักมาให้ดูนะครับตอนนี้กำลังสร้างเป็นเหมือนกับบ้านเล็กๆสักหลังนึงบ้านเล็กๆสักหลังหนึ่งแข็งแรงทนทานนะฮะเดี๋ยวรอชมนะครับถ้าบ้านอาคารเสร็จแล้วก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยกันละกันนะครับแม่นะฮะพี่สนพี่สนพี่เสกบอกว่าอยากฟังเสียงน้องฟิล์มเดดดี้กับสาวดื้อหน้าใหม่อ่ะได้ไหมรู้สึกแบบกระเฮี้ยนกระหือมากมากเลยนะฮะอยากจะฟังเสียงหน้าใหม่สองสาวแต่ดูเหมือนสองสาวจะไม่กล้าหน้าใหม่นะน่ะแม่พี่เสกครับน้องสาวดื้ออยู่โรงพยาบาลอยู่นะที่เราลืมไปตอนนี้ดื้อดีอาการดีขึ้นยังฮะอ๋อต้องมีการฉีดยาซ้ำเข้าเส้นเหรอฮะวันก่อนดื้อส่งบริการมาบอกว่าไม่สบายนะฮะไปเติมเข้าโรงพยาบาลมาไงไม่สบายอาหารไปไว้นะดื้อนะส่งบริการแล้วอัปเดตมาด้วยนี่ส่งบริการไม่ดูยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับเนาะอาหารไปไว้ฟังเพลงด้วยกันรายการช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยบางครั้งบางทีทำงานหนักก็ดีปล่อยเนื้อปล่อยตัวต่างๆนานานะฮะอาจจะไม่สบายได้เหมือนกันเหมือนดื้อในคอนปฐมตอนนี้นะฮะก็เลยอดขับรถกระบะเลยนะฮะฟิล์มเรดี้วอดี้เจ้ขาฟิล์มจะยุบเล่าแล้วโอ้โหอย่างฟิล์มเรดี้ไม่มีทางยุบเล่าง่ายนะฮะส่งภาพเบียร์ช้างมา1ขวดนะฮะและน่าจะมีอีกหลายขวดเหมือนกันนะฟิล์มครับคืนนี้จะดื่มถึงกี่โมงเลดี้ฟิล์มเที่ยงคืนตีหนึ่งงั้นเปิดให้ฟิล์ม1เพลงก่อนก็ได้อ่ะมาในอุตส่าห์ส่งมาแล้วนะฮะไม่เคยจางหายครับโตเนอร์นะฮะมาอันนั้นวิวหลังบ้านดื้อว่าจะเห็นวิวโรงพยาบาลไหมคะพี่เสกเห็นวิวโรงพยาบาลไหมครับไม่ต่อยช็อกโกจัง

งนี้ขอมาจากฟิล์มเลดี้นะครับไม่เคยจางหายไม่เคยจางหายไปนะครับตอนนี้กำลังไล่เรียงเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาตอนนี้ไม่ต้องเพิ่มเลยนะเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะครับเอาเท่าที่มีพอเนาะนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับพี่โอนะดื้อบอกว่าเดี๋ยวถ้าหายก่อนออกโรงพยาบาลก่อนจะหน้าไมค์ให้พี่เสกได้สดับรับฟังค่ะนี่จะถ้ามาหน้าไมค์ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหน้าไมค์หน้าไมค์วะถ้าออกจากโรงพยาบาลก่อนนะฮะจะหน้าไมค์ให้พี่เอกพี่เสกได้ยินเสียงชัดๆเลยนะคะมีการแบบต่อล้อต่อขานนะฮะเดี๋ยววันนี้ช็อกก็จังอยู่นานแฮะอ้าออยลี่มาแล้วนะฮะออยลี่บอกคิดถึงขมิบยายขมิบมันไปไหนอ่ะนะฮะก็บางคนอาจจะไม่เล่น YouTube แล้วนะครับแต่ม้อแม้นี่เขาเป็นแอดมินช่องอะไรนะช่องอะไรนะบอสอะไรนะวัตตู่แหละบอสอะไรดีจะไปส่องอยู่นะฮะมีหลายคนเลยมาคงเป็นแอดมินช่องนั้นไหมอันนั้นเขาแบบซื่อตรงซื่อใสอยู่ในช่องนั้นตลอดเวลาเลยแอบไปส่องอยู่เหมือนกันนะครับนะยูทูบนะฮะช่องอีกช่องนึงนะมาเดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อเมื่อกี้โจจะละเมอเขาฝากเพลงเขียนถึงคนบนฟ้าเอาเวอร์ชันโคเวอร์เลยกันเนาะบอกว่าวันนี้คุณยายเสียก็เลยแอบนั่งฟังเศร้าๆหน่อยเดี๋ยวเปิดให้เลยแล้วกันนะฮะสำหรับโจใจละเมอฝากเพลงมานะครับอยากกลับไปนะฮะยายอ้อนอยากจะฟังนะครับยายอ้อนแล้วก็มีทั้งรักทั้งเกลียดนะยายบีกะรูอยากฟังช่วงนี้เจอดราม่าขอหลบตัวไปพักสักพักหนึ่งอย่าสำหรับในส่วนของยายบีกะรูนะฮะทั้งรักทั้งเกลียดของตูนนะฮะงมงายครับเมื่อกี้ขอไว้จากพี่ติดอ่างนะฮะลืมชื่อแชมป์มี2เพลงสนุกนะครับจากอ้อมสุนิสาถอยดีกว่าแล้วก็1ใน100จากโบแหละฮะโบนุ่นเจนนะครับนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะปวดท้องนอนไม่หลับไงเดี๋ยวก็ไปรับพี่วินอ๋อโอเคอย่าเพิ่งหลับสิอย่าเพิ่งหลับนะฮะเพลงของจัมเปอร์ด้วยนะฮะรอดึกๆจะเปิดให้ฟังนะครับนะฮะอามาเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่าเพลงต่อเพลงแตนในช่วงนี้นะครับมาเขียนคนบนฟ้าครับโจ้ใจละเมออยากฟังเพลงนี้สวยกับคุณยายที่จากไปนะครับเอาเพลงของม้าคง2เพลงด้วยรอสักครู่นะครับ

เขียนในคนบนฟ้าครับต่อเนื่องกับเพลงเย็นๆอีกหนึ่งเพลงอยากกลับไปกันใหญ่อ้อนอยากฟังนะฮะอยากกลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการนะฮะฟิล์มที่ส่งภาพมาเบียร์ช้างอีก2 ขวดนะฮะแล้วก็ลำโพงบลูทูธด้วยนะฮะฟังเพลินๆเลยนะครับ

ความหมายดีๆนะครับนี่คืออย่ากลับไปหาเขาอีกเลยนะฮะถ้าเขาไม่ต้องการจะกลับไปทำไมก่อนนะครับ PM เฉพาะจังว่าเพลงที่เพราะดีเพราะดีใช่ไหมเพราะดีนะครับวันนี้ไม่แต่เพลงเพราะนะครับเมื่อกี้นะถ้าอยากฟังเพลงหนึ่งในล้านว่ะมันชื่อว่าเพลงว่าหนึ่งในไม่กี่คนนะฮะหนึ่งในล้านว่ะนะหนึ่งในไม่กี่คนนะครับทั้งรักทั้งเกลียดงมงายถอยดีกว่าดีฟนะครับทนได้ทุกทีเพียงรักรักไม่ใช่อะไร The Voice นะครับอันนี้คือเตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะฮะวันนี้มีอะไรมาเล่าไหมถ้าทายพี่อ้วนรามาศูนย์3ล้านได้เลยเกิดถ้ามีเรื่องราวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะวันนี้ช็อกก็จังหยุดดึกแฮะถ้าทายบิ๊กสหกัจจาด้วยกันละกันนะฮะใครอย่าเห็นแต่ปากนะใครอย่าปากแดงๆนั่นคือใครพีเอ็มนั่นคือใครทายบิ๊กสหกัจจานะฮะปุยนุ่นนะฮะถ้าทายปุยนุ่นด้วยใจจะมีแค่จีสวัสดีบัวด้วยนะครับ

ถึงเพลงจากพิษโบสุนิตานะครับหนึ่งในไม่กี่คนนะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะแจมมี่หลายคนมาทักทายกันช่วงนี้นะครับนะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มนะครับวันนี้มีแต่เพลงเพราะเลยที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมีไดซ์ด้วยเกือบลืมนะฮะตัดใจจากฉันเนาะมีของดื้อหนึ่งเพลงลืมดื้ออะกลางมหาสมุทรของเล็กเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันนะฮะตอนนี้ไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเด้อมันเลยเวลาแล้วนะเอาเท่าที่มีก็เพียงพอนะจ๊ะเขาสวดช่วงนะ5ทุ่มนะครับฟังเพลงพร้อมกันตรงนี้กับวีเจวินนะฮะกับวันสบายๆห้ามหลับก่อนนั่งฟังเพลงกันไปเรื่อยๆพร้อมเดินไปกับฉันพี่โอวันนี้เจครับยังไม่จบนะเรื่องบอลแมนยูลิเวอร์พูลนะฮะพี่โอช่วงนี้ของขึ้นนะฮะใส่หน้าแอบบางซ่อนมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจบางซื่อเท่ากับนั่งโง่นะฮะพี่อู่สุนทรสวัสดีครับทักทายามดึกกับสำหรับพี่อู่สุนทรด้วยนะฮะไม่ขอก็ได้ครับขอแค่คิดถึงลำไยก็เพียงพอแล้วนั่นลำไยก็มาพี่อู่สุนทรนี่ก็เป็น FC ลำไยไหทองคำนะฮะมาเปิดเพลงต่อมาเร็วๆนะฮะมาเปิดเพลงต่อเพลงแตนต่อมาวันนี้เข้ามากันเยอะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนไหมเดี๋ยวถ้ามีอารมณ์เล่าจะเล่านะฮะดูท่าแล้วคิวน่าจะยาวอยู่เหมือนกันเปิดไปเรื่อยๆห้ามขอเพลงเพิ่มแล้วนะงมงายครับจากวุฒิสแลมครับคุณผู้ฟังนะฮะสวัสดีนิวน้อยด้วยกันนะครับ

ไม่ว่ายังไงนะฉันก็จะรักเธอนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่างมงายนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับพี่อุสุนทรวันนี้ใจครับวันนี้ได้ดำพงใหม่มาหนึ่งอันนะฮะเสียงเพราะน่าดูถ้าใช้เสียงลำไยออกลำโพงนี้น่าจะเพราะกว่าแม่วันนี้ช้างสิงห์ลีโอฮะฝากบอกแฟนบอลไทยด้วยนะครับเด็ก U20 ชนะ2นัดโอกาสเข้ารอบ 70% เลยทีเดียววันนี้ชนะเติร์กนะครับ1-0นะฮะยินดีด้วยกันละกันสำหรับแฟนบอลนะฮะพี่อุสุนทรนะฮะนั่งฟังเพลงไปชิวๆตรงนี้5ทุ่มกับอีก5นาทีครับคุณผู้ฟังเราจะเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆเนาะอยากมีเหลืองนี่ใครอ่ะอยากมีเหลืองว่ะชื่อเพลงชื่อแปลกจังทั้งรักทั้งเกลียดครับเพลงนี้บิการูอยากฟังบิการูสาวดราม่านะฮะ

รักและทั้งเกลียดนะครับอยู่ในคำเดียวอยู่ในที่ที่เดียวกันแย่เลยแย่เลยนะฮะนี่พี่โอส่งภาพมาดิใช่ครับเปิดเพลงนี้ถูกใจมากส่งภาพกำลังช้ำชอกมานะฮะ ผมยุ่งไปนิดนึงนะครับพี่อย่าลืมใช้แชมพูแฟซ่านะครับซันซิลหัวยุ่งนิดนึงนะฮะ เพลงนี้ชื่อว่าหนาวแล้วนะครับฉันหยาบนะครับนี้ฝากกับน้องหงร้อนอะไรกันจากพี่เคี้ยวเพชรฝากมาให้นะครับนะ

ชื่อเพลงว่าหน้าหน้าหนาวหนาวแล้วนะครับเซนหยาบนะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนี่แล้วเคลียร์เพลงกันนะครับพี่อุสุนทรว่าแหมดีเจครับขนาดอาบน้ำเข้าห้องน้ำยังต้องฟังดีเจด้วยเอาลำโพงบลูทูธไปห้อยในห้องน้ำด้วยนะฮะอามาจะอยู่ในห้องน้ำจะขับรถกันอยู่จะนั่งดื่มเบียร์ได้หมดนะฮะไดซ์ครับตัดใจจากเธอเราเคลียร์เพลงกันก่อนในค่ำคืนนี้นะครับ

เพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยนะของไดซ์นะแต่จำได้ว่าเคยมีอัลบั้มนี้นะฮะชื่อเพลงว่าตัดใจนะฮะตัดใจจากฉันนะฮะการจะตัดใจสักคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะนะต้องใช้มันไม่ใช่แบบว่าลบภาพออกจากมือถือนะครับใช่ไหมพี่โอ๋เหมือนพี่โอ๋จะตัดใจจากลำไยจากช้างเนี่ยคงจะยากนะครับเนาะพี่โอ๋วันนี้ใจครับอยากจะฟังฟาเรนไฮฟังเสียงของสาวเมื่อกี้นึกถึงฟาเรนไฮเพราะว่ามิวสิกวิดีโอทำถึงมากๆเลยเพลงถึงเวลาต้องเรียนรู้นะฮะอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังมิวสิกวิดีโอทำถึงแสดงว่าเป็นคนจดจำเรื่องเพลงเยอะนะเนี่ยจดจำเรื่องเพลงเยอะเลยนะครับแต่ก่อนจะไปเพลงนั้นมาเพลงนี้ดีกว่าเมื่อกี้ดื้ออยากฟังเพลงกลางมหาสมุทรของเล็กรัชเมศใช่ไหมงั้นฟังเลยละกันช่วงนี้นะครับกันคือเน้นเปิดเพลงกันเยอะๆนะครับคุยกันไปจะได้ไม่เหงากันคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกดิจิวินอาจจะหายตัวไปช่วงกลางคืนอาจจะได้ไม่ได้มาจัดรายการช่วงกลางคืนนะแจ้งให้ทราบก่อนเพราะพรุ่งนี้อาจจะเดินทางเพราะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไงอาจจะเดินทางไปธุระปะปังนะฮะถ้าฝนไม่ตกนะถ้าเชียงใหม่บอกว่าตอนเย็นมาฝนไม่ตกช่วงเย็นจะแวะออกไปธุระแล้วก็จะหายไปเลยนะจะกลับมาอีกทีก็วันจันทร์เลยนะครับแต่ถ้าว่าฝนมันตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็อาจจะยังอยู่นะฮะแจ้งให้ทราบเผื่อพรุ่งนี้ไม่ได้ยินเสียงช่วงเวลากลางคืน3-4 ทุ่มไม่มาสักทีไม่ไลฟ์สักทีไม่จัดรายการสักทีนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบอีกสักครั้งก็แล้วกันนะบางครั้งก็ลืมไปแล้วแต่ Facebook ดันนำภาพเก่าๆรุ่งราวเก่ากลับมาในอดีตนะฮะนี่มากว่าขอให้ฝนตกนะฮะ

0: เพลงเพราะจากเล็กรัชเมศนะครับนี่คือกลางมหาสมุทรนะครับที่คุณฟังขอไว้ด้วยนะเพราะดิเนาะเสียงรัชเมศที่เขาเป็นคนที่ไพเราะนะได้มาจาก The Voice ใช่ไหมฮะต้องบอกเลยว่าเวที The Voice นี่คือเวทีคุณภาพจริงๆนะครับซึ่ง True ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วย The Voice AF Academy Fantasia อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Thailand Got Talent เนาะหลายๆวงนะฮะคือนักร้องที่มาจากเวทีประกวดเหล่านี้เขาจะต้องเป็นนักร้องคุณภาพและเสียงต้องดีร้องเต็มเสียงมันไม่เหมือนพวกเจนซีร้องเพลงนะที่แอบๆอ่ะนะอันนั้นคือที่จะไม่แน่ใจเหมือนกันพวกเจนซีที่เขาไม่ร้องเพลงอย่างวงอะไรนะมะคุง The White Hair Cut นะไม่รู้เข้ามาจากไหนเนาะสงสัยคัดหน้าตามาโคอีฟเนี่ยนะฮะไม่ได้ผ่านการประกวดใดๆนะฮะก็คือเอาอย่างได้คนเนี้ยก็เลยมาเลยเอามาเป็นนักร้องเลยนะฮะคือเขาไม่ได้ขายเรื่องของเสียงเขาขายหน้าตาอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ก็ไม่เคยเปลี่ยนผ่าน
0: มาเมื่อกี้มาร์กอยากจะฟัง The Voice ใช่ไหมเดี๋ยวให้เปิดให้สองเพลงเมื่อกี้ขอรักไม่ช่วยอะไรนะฮะแล้วก็เพียงรักในเวอร์ชัน The Voice 2024นะที่ฝากมานะครับคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปพลิเคชันนะครับคืนนี้เดี๋ยวประมาณสักตีสี่เดี๋ยวจะเป็นจะรีเซ็ตตอนแรกกะว่าจะรีเซ็ตประมาณสัก6 โมงเย็นเมื่อกี้เห็นคนฟังอยู่เยอะเลยนะฮะก็เลยยังไม่รีเซ็ตกลัวว่าจะดับกันเดี๋ยวประมาณสักตีสี่นะฮะเดี๋ยวจะเป็นจะรีเซ็ตสัญญาณทางแอปพลิเคชันนะครับจะทำให้สัญญาณมันดับไปนะสัก5 นาที 6 นาทีนะครับอันนี้ก็แจ้งคุณฟังทราบด้วยนะฮะเผื่อบางคนเขานอนกลางคืนแล้วเปิดทิ้งไว้ทำไมเช้านี้เปิดมาทำไมเพลง BP Radio ดับไปนะฮะก็แจ้งให้ทราบว่าจะรีเซ็ตสัญญาณประมาณตีสี่นะครับเนาะแจ้งให้ทราบด้วยกันนะฮะอันนี้ขมิบหรอมีเหลืองเนี่ยนะใช่ไหมมาฟังเพลงต่อดีกว่านะฮะที่ขอมาเมื่อกี้พูดถึง The Voice ใช่ไหมครับมารักไม่ช่วยอะไรในเวอร์ชันร้องสดของ The Voice นะครับแล้วก็เพียงรักและ2 เพลงนะครับนะ

คยยื้อใครสักคนหรือเปล่าแล้วยื้อได้หรือเปล่ารักไม่ใช่อะไรนะครับจาก The Voice เอก The Voice 24นะต้องต่อได้เพลงนี้แล้วล่ะนะครับเพลงรักในเวอร์ชัน The Voice เหมือนกันครับที่มาคงอยากฟังนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงฝรั่งให้ฟังหนึ่งเพลงนะใช่เพลงว่า Deep นะครับทนได้ทุกทีจาก AI ด้วยอ้อมสุนิสาถอยดีกว่ามีสายเบรนไฮด้วยนะครับ

เดียวได้ยินไหมนะฮะนี่เลยนะฮะจัดไปเลยแล้วกันอ่ะพี่สนว่าดีจ้ะครับมาดื่มต่อดีกว่าพี่สนก็ยังไม่หลับนะได้ S99 มาต่อนะฮะแหมอยู่ว่าดีจ้ะครับได้มาแล้วครับช้าง2ขวดฮะมาฟังเพลงต่อมาเอ๊ะวันนี้ลืมเปิด S99 อ่ะลืมเปิด S99 พี่สนวันนี้ลืมชนแก้วอ่ะแหมทางจะตา

ตุยก็ตุยไปแล้วนะครับมาแบบร็อกๆเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับนะเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงพี่สนS99นะฮะมาเปิดตอนนี้ก็ได้น้องหงล่อนหลับยังแก้วนี้ฝากน้องหงล่อนนะนี่เห็นไหมก้องแกงก้องแกงนะฮะ S99

โอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มคอจังเลยออกมาปะทะหน่อยเร็วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสาวอาทิตย์นี้จะไปเปิดโรมมิ่งครับดีเจจะไปชงชิ่งพี่สนจะไปเปิดโรมมิ่งมือถือเหรอสุดแล้วคือจะไปชงชิ่งวันไหนสุดแล้วชัวร์แล้วใช่ไหมพี่สนเคยละเคิร์นรอบหนึ่งทางออฟฟิศที่ทำงานบอกว่าจะพาไปเที่ยวเมืองจีนประมาณสักปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าเคิร์นภาษาเหนือแปลว่าอะไรนะเป็นหมันเนาะ เป็นหมันไม่ได้ไปจบจือเลยนะฮะ เพลงนี้เพราะพี่เพลงหูเพลง2 Deep ครับเพลงนี้ครับที่ขอไว้นะเพลง Orange นะครับเพลงของ True นะ Orange

พลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ประกอบโฆษณาโทรศัพท์มือถือ Orange นะครับไหนใครจำ Orange ได้บ้างเอ่ย Orange สีส้มครับมาร์คคงเกิดทัน Orange มั้ยครับมาร์คคงดูหน้าน่าจะเกิดไม่ทัน Orange นะฮะมาร์คคงรู้จัก Orange มั้ยครับรู้จักมั้ย Orange เนี่ยนะฮะต้องถามคนที่เป็นคนเจน C เจน Z นะครับว่าเกิดทันหรือเปล่าจริงๆนี่จะเป็นรู้ชอบอีกหนึ่งเพลงมากกว่านะไอ้ Wall in Your Heart มิ้นจำ Wall in Your Heart ได้มั้ยฮะเป็นเพลงที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณาของ Orange เหมือนกันจำได้ไหมเพลงเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะครับเพลงเนี้ยนะเคยฟังไหมเพลงนี้นะคุ้นไหมมันเคยได้ยินไหมฮะ

นาคตสดใสอนาคต Orange นะครับเป็น2เพลงที่ใช้ในโฆษณา Orange นะครับ Orange เป็นเครือข่ายมือถือหลายคนถามว่า Orange หายไปไหนใช่ไหมครับจริงๆ Orange เนี่ยเป็นเครือข่ายมือถือที่ยังอยู่นะครับเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสโน่นนะครับเป็นเครือข่ายมือถือที่มาลงทุนในประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยใช้คลื่นสัญญาณของแคทเทเลคอมเนาะตอนนั้นคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับเอามาทำมือถือ Orange เมื่อก่อนโอ้โหสร้างประสบการณ์เลยเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีแต่วันทูคอลเนี่ยแล้วก็แพงมากวันทูคอลนะฮะสวัสดีนาทีละ5บาทโคตรแพงเลยนะครับแล้วก็มี D-Tag ก็ถูกอยู่แต่ว่าสัญญาณอาจจะไม่เข้าถึงตจว.เท่าไหร่และอยู่ดีก็ดีก็มี Orange นะโผล่เข้ามาจากไหนไม่รู้เหมือนกันดังทั่วประเทศเลยนะฮะโทรนาทีละบาทโทรนาทีละบาทนะฮะดีเจก็ใช้ Orange เบอร์เนี้ย0840456862นั่นก็เป็น Orange นะต้นฉบับซิมเดิมเป็น Orange นะครับสมัยนั้นก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น True นะฮะ True เขาก็มาถือหุ้นแทนก็มาซื้อกิจการอะไรแทนก็ว่ากันไปนะฮะก็เลยกลายเป็น True Move Edge จนถึงปัจจุบันนี้ True แล้วตอนนี้ True ก็รวมร่างกับ D-Tag กลายเป็น True Corporation ไปเลยนะฮะนายกเพลงนี้ชื่อว่า War in Your Heart นะครับพูดถึงเรื่องราวของถ้าเราสร้างกำแพงใจกั้นเอาไว้ระหว่างคน2คนเมื่อไหร่เราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันถ้าเราไม่เปิดใจคุยกันสร้างกำแพงกั้นระหว่างคน2คนเอาไว้นะฮะเช่นกับพี่โอ๋ถ้าสร้างกำแพงระหว่างลำไยเอาไว้เมื่อไหร่จะได้เห็นลำไยสักทีนะฮะประมาณนั้นนะครับส่วนเพลงเมื่อกี้นะครับที่เปิดเพลงสากลเพลงผู้ชายมีเพลง Deep นะครับที่แปลว่าลึกเข้าไปนะฮะเขาบอกว่าเขาพูดถึงประมาณว่าภายในความลึกนะ Deep อะฮะภายในท้องทะเลที่มืดมนในสีครามนะฮะเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจ You're touching every breath นะฮะลมหายใจของมือที่พยายามผลักใสของฉันออกมานะฮะเหมือนกับเธอไม่สนใจไม่แยแสไม่ดูแลฉันเลยเธอพยายามผลักฉันออกมาทำไมฟีลอารมณ์เหมือนอกหักเศร้าใจมาเนี่ยนะเขาเลยมันเอามันเป็นเพลง Deep นะฮะบางทีฉันก็พยายามเสียสละตนเองนะฮะเพื่อจะบางเวลาฉันก็รู้สึกว่ามันรู้สึกแบบแย่ลึกในจิตใจเธอพยายามผลักไสไล่ส่งฉันออกมาประมาณนี้นะฮะ Deep นะฮะสองเพลงเศร้าๆที่เขามาเป็นประกอบภาพยนตร์โฆษณา Orange ในสมัยนั้นนะฮะมาคุงบอกว่านาทีละ5บาทเลยเหรอฮะใช่มาคุงนะฮะนาทีละ5บาทสมัยก่อนโคตรแพงเลยทีเดียวนะฮะเมื่อก่อนมียิงเบอร์ด้วยนะฮัลโหลดีเจขอเพลงหน่อยก็ปุ๊บวางปั๊บนะฮะมาคุงเกิดไม่ทันนะฮะยิงเบอร์ยิงวินาทีฮะนะครับทีนี้บอกว่าดีเจครับเพลงแนวร็อกเริ่มจางหายเหมือนแต่ก่อนใช่ครับเพลงแนวร็อกเนี่ยเริ่มจางหายไปเหมือนแต่ก่อนนะพี่บิ๊กนะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแนวร็อกแล้วฮะเพราะเด็กเจนซีไม่ว่าจะเป็นไทยฝรั่งเขาไม่ค่อยร็อกเท่าไหร่มันเป็นแบบชิลฟิลอิลิซิลิสติ้งสบายสบายส่วนใหญ่นะฮะมินบอกว่ามีเพลงนึงนะครับเดี๋ยววันหลังจะเปิดให้มิน Driving Home for Christmas นะครับเพลงนี้เหรอเดี๋ยววันหลังจะเปิดให้มินเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฝรั่งจะเยอะเกินนะฮะ

พี่อุ๋วันนี้สิครับอย่าเห็นคนอื่นอย่าเห็นผู้หญิงดีกว่าชีวิตเราหรอกดีกว่าครอบครัวเห็นข่าวเยอะมากๆเลยใช่ครับต้องเห็นตัวเองสำคัญแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะฮะอย่าไปสนใจอื่นมากกว่าถึงเวลาต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้และเข้าใจกับมันใช่ไหมพี่อู๋เรียนรู้เรื่องลำไยสายฟอร์เรนไฮครับเพลงนี้ถึงเวลาต้องเรียนรู้ครับ

งเลยหนึ่งเพลงเลยนะครับจากซายฟาเรนไฮต์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถึงเวลาต้องเรียนรู้นะครับคนเราต้องเรียนรู้เนาะเรียนรู้แล้วเข้าใจเรื่องต่างๆนะเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวต่างๆพี่อู๋ว่าอินกับเพลงนี้มากๆเลยเพลงนี้พี่อู๋สุนทรขอมานะฮะนะต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะนะครับพี่สนว่าวันนี้ฟังเพลงเก่ายุค90นึกถึงถ่ายสติกเกอร์เมื่อก่อนที่กาศสนแก้วเชียงใหม่ใช่ไหมส่งภาพถ่ายสติกเกอร์สมัยวัยใสๆมาให้ดูด้วยนะฮะอาจจะเตรียมตัวจะไปเที่ยวฉงชิ่งนะฮะจะไปทัวร์สั้นๆไปสุกกลับจันทร์เหมือนพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะฮะรอชมบรรยากาศแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะอ่ะถูกใจกันคืนนี้นะฮะสุดท้ายไปไม่รอดพี่อู๋ว่าอินกับเพลงว่าสงสัยกินเบียร์เยอะไปคืนนี้อินเยอะไปหน่อยนะฮะพี่สนครับพี่สนแบบพี่อู๋ครับเตรียมตัวรับมือฝนนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการประกาศเตือนนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะมีการเตือนพายุจะตกหนักในหลายจังหวัดมาดูซิว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะครับ4-7กันยายนนี้นะครับประเทศไทยตอนบนก่อนภาคเหนือจะโดนก่อนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ครับมันจะมีพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าโซเดลนะโซเดลมาคอมนะฮะเคลื่อนที่เข้ามาผ่านมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเอ้านะฮะคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชันครับจะส่งผลให้นะครับจังหวัดดังต่อไปนี้ครับ4กันยายนพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือจะโดนที่เชียงรายพะเยาและน่านครับเอ้าอีละน่านอีกแล้วโบเต้อยู่ลำปางตอนนี้ส่วนอีสานนะครับบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีเอาอุบลเตรียมตัวเลยนะฮะแล้วก็คาดว่าจะได้รับฝนตกหนักเหมือนกันนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านแพร่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนอีสานเหนือโดนหมดเลยภาคกลางจะมีลพบุรีสระบุรีนครนายกจันทบุรีตราดนะครับเตรียมตัวรับมือกันเด้อนะฮะตายเลยเดี๋ยวจะก็ลุ้นไงฮะว่ามันจะมีฝนมาหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยฝนมันเริ่มมามันเริ่มมืดๆมาก็จะยังอยู่นะครับแต่ถ้าว่ามันไม่มีอะไรก็อาจจะหายไปแจ้งให้ทราบในค่ำคืนนะฮะแต่ช่วงบ่ายจะเข้ามาจัดรายการอยู่นะครับตอนนี้ยูเรนด้าตัวอากาศก็ยังไม่มีที่ไหนที่มีฝนตกเยอะนะฮะแต่มันมีโซนของภาคกลางนะฮะตอนนี้นะที่กรุงที่สมุทรสาครสมุทรสงครามชลบุรีอ้าวชลบุรีฝนตกเหรอครับเอางี้ฝรั่งจะเที่ยวไงอ่ะพัทยานะฮะเอาพัทยาไม่ตกนะฮะแต่เฉียวๆไปพัทยานะครับแต่ว่ามันตกที่ตัวเมืองชลบุรีนะครับเนาะบางแสนนะแต่ว่าที่ตัวพัทยาบางเสร่สัตหีบเนี่ยไม่มีนะครับเนาะช่วงนี้ฝรั่งมาพักผ่อนในประเทศไทยนะฮะมาลุ้นกันว่าฝนจะมาจริงหรือเปล่าพี่สุนอู่สุนทรนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับอะไรอ่ะเหล้าศรีราชาแรงมากเลยแกกินตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หายเลยครับขอโทษอ๋อหมายถึงว่าข่าวของอันนี้ใช่ไหมฮะข่าวของอะไรนะอำนาจนะ อะไรเมาขนาดนี้ไม่หายสักทีนะฮะเอาละฮะมาทักทายกันทุกนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของอ้อมสุนิสาหนึ่งเพลงมาเมื่อกี้ขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกยังไม่ได้เปิดเลยนะสำหรับเพลงนี้ครับถอยดีกว่า

อยดีกว่าไม่อยากจะต่อคิวกับเธอไม่รู้จะได้เบอร์อะไรแม่แม่แม่แม่นะฮะอันนึงเพลงสนุกและกันยุค90ในที่ซาตานชอบนะฮะแม่วัยรุ่นสายหลอนนะฮะพี่สดว่าดีใจครับฟังเพลงของอ้อมสุริสานึกถึงเพจเจอร์เลยแต่เมื่อก่อนใช้เพจเจอร์รุ่นนี้เลยครับสีเหลืองสวยทีเดียวแล้วต้องโทรเข้าศูนย์ฝากข้อความก่อนข้อความหนีโทรไปปลายทางใช่ไหมนี่ส่งไปปลายทางนะฮะคลาสสิกมากๆเลย152เรียกดีเจทันนะครับ152เรียก BP Radio 152เรียก Happy Time นะฮะแหมแล้วมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะมาคุณว่าดีเจครับฝากเล่าข่าวเรื่องผู้หมวดนะฮะผู้หมวดส่งเมียไปเรียนขับรถวันนี้จริงๆวันนี้เล่าไปแล้วช่วงกลางวันนะฮะวันนี้ผลกระแสเอาผู้หมวดคนนึงมาออกรายการส่งเมียไปเรียนขับรถนะฮะปรากฏว่าได้เมียได้ผัวใหม่แทนตอนนี้แบบนี้ต้องถอยดีกว่านะฮะก็เลยประกาศหาเมียใหม่นะฮะซักผ้ารีดผ้าได้นะฮะเมียเก่าไม่ยอมซักผ้ารีดผ้าทำงานบ้านเป็นนะฮะอายุ30ไม่เกิน40เมียเก่า48ครับไม่ลูกติดได้ให้เงินใช้เดือนละ 30,000 ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่ามือถือห้ามมีชู้ห้ามนอกใจนอนเตียงเดียวกันได้ทำการบ้านเป็นนะฮะใจเป็นคุณนายให้ทองให้เงินแต่งงานเลยทันทีนะฮะมีสวนยางลมกว่า20ไร่ทุกอย่างครบเลยปะท้อนะฮะโหนกระแสนี่นะไปขับรถอีท่าไหนได้ผัวใหม่อ่ะนะฮะพูดถึงผัวมิ้งบอกว่าเกือบได้ผัวเป็นทหารเหมือนกันนะฮะมิ้งวันที่เจอข่าวหลังๆนี่เห็นข่าวแชร์กันเยอะมากเลยว่าฝรั่งมาที่พัทยาย้อนกลับไปมีครั้งหนึ่งมิ้งเคยมีฝรั่งมาจีบด้วยนะฮะมีฝรั่งอเมริกันมาจีบมิ้งนะฮะเขาบอกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเรือ USS นะฮะไมเคิลมอร์ฟี่นะฮะตอนนี้ตอนแรกมิ้งไม่เชื่อมิ้งก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลปรากฏว่าอ้าวเขาส่งรูปมาจริงๆนะฮะเขาส่งภาพไปแกดูว่าอ้าวมิ้นเกือบได้ผัวฝรั่งแล้วฮะอ้าวมิ้นพลาดไปได้ไงมิ้นฮะเกือบได้ผัวฝรั่งแล้วนะฮะมิ้นจะรวยแล้วนะน่ะยังไงเนี่ยพลาดเลยพลาดของดีไปนะฮะพลาดของดีของเด็ดของใหญ่เลยนะฮะเกือบได้ผัวฝรั่งว่ะมิ้นบอกว่าไม่ตอนแรกไม่เชื่อนะฮะแหมปากแดงๆจะไว้ใจได้กา

0: ส่งเราฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงลำไยเลยทีเดียวนะฮะเพลงนี้ร้องที่เชียงใหม่นะฮะชื่อเพลงว่าไว้ใจได้กาของแอลกอฮอล์นะฮะปากแดงๆจะไว้ใจได้หรือเปล่านะฮะนะพี่นะพี
1: ่ไปก่อนเตยไรไปแอลต่างใดกันเขาก็ไปด้วยกัน
0: พี่อะไรลืมชื่อเนี่ยเนี่ยชอบลืมชื่อคนนะพี่อู๋นะปากแดงๆจะไว้ใจได้หรือเปล่าเอาทักทายพี่ใหม่ด้วยกันนะฮะโอ้พี่ใหม่สงสัยเพิ่งตื่นหรือเปล่าหรือว่าทำงานอยู่เปล่านะฮะคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆนะมินเนาะบางทั้งบางทีเห็นหน้าเห็นตาดีอาจจะมาหลอกลวงก็เป็นได้ชื่อว่าอะไรคุณอาจจะเคยหลอกเหมือนพี่ใหม่ไงวันก่อนโดนสาวหลอกไป2คนหมดไปหลายพันนะฮะหลอกแดกนะหลอกแดกเหล้าหลอกแดกเหล้าแดกเบียร์เล่นเพลงไว้สัก 2-3 เพลงเล่นกันเนาะเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการวันนี้ไม่มีผีไม่มีนักร้องนะเราเปิดเพลงอย่างเดียวเลยนะฮะเม

เฉยๆพี่มาหาเองนะหนึ่งเพลงดาราๆนี่เป็นเวอร์ชันของออยเลอร์นะไม่ใช่ออยลี่นะออยเลอร์ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะพี่หมายว่าไม่ค่อยสบายดีเจเหมือนจะเป็นไข้ว่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงเป็นผ่านฤดูกาลดีเจก็เหมือนจะเป็นเหมือนกันกินยาก่อนกันไว้ก่อนนะฮะพาราสัก2เม็ดก็ได้นะครับกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไม่สบายใหญ่นะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลพี่ใหม่คุณฟังจากฤดูฝนมันจะเข้าหน้าหนาวเร็วๆนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะฮะผสมกันหลายฤดูกาลนะครับนะเดี๋ยวอีกสักเพลง2เพลงเนาะเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการวันนี้มีอะไรบ้างเน้นเปิดเพลงเยอะๆกันละกันนะครับกับวันสบายๆติดตามข่าวในโซเชียลนี่ออนไลน์กันไปเรื่อยๆวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างนอกจากเรื่องกระแสเมื่อกี้แล้วฮะเรื่องตายัดกับต้านี่คือไม่รู้จบหรือยังเนาะเรื่องคดีแตงโมหลายคนก็ตามข่าวอยู่นะฮะวันนี้ยายกติกยายแซนก็ออกมาโพสต์บอกว่าละครมากเลยไม่ยอมรับนะฮะประมาณนั้นเราติดตามต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะครับเพลงนี้เหมาะกับซาตานมากเลยซาตาน

ี้เขาบอกว่าโฮมสเตย์นะฮะความรักเหมือนโฮมสเตย์เธอจะแวะมาพักเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเพลงน่ารักๆนะครับจากแพรแล้วก็มินตราเราร้องกันเอาไว้นะโฮมสเตย์นะครับหนึ่งเพลงน่ารักๆช่วงนี้กันละกันเที่ยงคืน13นาทีแล้วพี่สนนะฮะแจมมี่นะแจมมี่นี่เขาบอกกับเพลงออกมาเนาะเสียงแบบเย็นๆอย่างเนาะแจมมี่จะไม่เห็นนักร้องนำวงเดอะเพิร์ลไหมไอ้นัทกีสานี่จะว่าเหมือนแจมมี่นะนักร้องนำวงเดอะเพิร์ลอีน้องนั่นน่ะวันนั้นนะพี่สนดีจะไปกินหมูกระทะตรงเนี้ยตรงแยกสนามบินเชียงใหม่นะสลอนใส่นะฮะสลอนใส่ไอ้นัทกิติสารว่ะใช้คำว่าสลอนใส่ดีนะสลอนแปลว่าไปจ๊ะเอใส่พอดีนะฮะไอ้นัทกิติสารเดี๋ยวเพิ่มบอกว่าไปเลยนะไปเล่นดนตรีที่เชียงใหม่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตมาสลอนใส่วงเดอะเพิ่มนะกำลังกินหมูกระทะอยู่อ่ะนะฮะกำลังซอยเลยทีเดียวนะฮะพี่สนครับพูดถึงไอ้เนี่ยพี่สนส่งนี่มาน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยร้านเนี่ยร้านบิ๊กชาบัวตรงไอคูเมืองอะฮะตรงใกล้ๆตรงข้ามกับอะไรนะตรงคูเมืองน่ะบิ๊กชาบูฮะโจ๊กสมเพชรฮะเขามีพริกเผาเยอะมากนะเขามีหอยนะฮะมีพริกเผามีกระเทียมหอมสิหอมเจียวนะฮะลำขนาดอร่อยมากเลยนะฮะไปเมื่อไหร่ต้องกินตลอดไม่ได้กินนานมากแล้วนะฮะร้านนี้นะครับร้านบิ๊กชาบูเขาเปิดถึงตีสี่ตีห้าเลยยันสว่างทีเดียวนะฮะนะครับนะอ่ะอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะจ๊ะสีชัดเพิ่งมาเลยฮะรู้จักกันก็ครับไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวพี่แต่ทักกันอยู่นะแต่ทักกันอยู่นะฮะสมัยก่อนตอนอยู่สวท98แฮปปี้ทาวน์สวทเมื่อก่อนเขาไปบ่อยเขาไปที่สวทแห่งประเทศไทยฮะบ่อยนะฮะแต่ไม่ได้รู้จักแบบส่วนตัวนะผ่านแว๊บเฉยๆนะฮะนะครับแต่รู้จักไอ้เหินฟ้าครับไอ้เหินฟ้าน่าเลื่อมรู้จักครับไอ้เหินฟ้าพี่เหินฟ้าล้านนาไทยรู้จักนะฮะคนสันปะตองนะฮะนะครับเขาเปิดหนึ่งเพลงดีกว่าในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันดีกว่าแต่ถ้าใครยังไม่หลับก็เมามอยไปต่อได้นะครับทางแชทนะจ๊ะนะฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้าฝนตกดิจิวินก็อาจจะหายไปช่วงเวลากลางคืนถ้าผู้ฝนตกจะยังอยู่นะฮะแต่ถ้าฝนไม่ตกก็จะหายไปตอนเย็นก็อาจจะแวบหายไปเลยนะฮะถ้าพรุ่งนี้ประมาณสัก4ทุ่มไม่ไลฟ์สักทีไม่มาจัดรายการสักทีก็แสดงว่ารับฟังเพลงยาวไปเลยในแอปพลิเคชันนะครับเนาะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบแล้วกันนะส่วนใครฟังในแอปนะครับเดี๋ยวประมาณสัก4ดิจิวินจะรีเซ็ตระบบออนไลน์นะครับจะทำให้เสียงมันดับไปประมาณ4ก่อนก็ไลน์น่าจะหลับหมดแล้วบางคนอาจจะเปิดเพลงทิ้งไว้ไงงั้นเดี๋ยวขอหนึ่งเพลงดีกว่าเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการในช่วงนี้นะวันนี้ไม่มีนักร้องนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะพี่สนว่าขอตัวนอนก่อนป้านกแก้วขอตัวนอนก่อนนะครับงั้นล่ำลารายการเลยไหมเนาะเดี๋ยวจะล่ำลารายการเลยกันละกันนะฮะเย็นๆคืนนี้ก็ละกันนะครับแล้วเจอกันนะครับค่ำคืนนี้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อยาวเลยแล้วกันใครยังไม่หลับก็เมาส์กันไปต่อได้ใน YouTube อยู่หลายคนเลยมาร์คคุงซาตานสีแชทออยลี่32นะหลายคนนะฮะมามอยกันไปคืนนี้หลับฝันทุกคนนะครับพี่สนเก็บเหล้าได้แล้วครับพี่สน S9 เก็บเข้ากรุได้แล้วครับ ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ084 045 6862ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพลาะไม่มีลิมิต Music Station